0: ที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหม41สถานีใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุธพร้อมพระว่าคุณภูเบศสุนีนะคะ
1: ว่าอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะ
0: ใช่ทั่วประเทศ
1: ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะ
0: ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
1: พาไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะคะตอนนี้อาจารย์ก็
0: พร้อมแล้ว
1: ยังไม่พร้อม
0: อ๋อยังไม่พร้อมทักทายคุณฟังแป๊บนึงก่อน
1: ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
0: คุณอ่ะคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทียนท่าฉลอมเนาะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใจเขียนกันคุณเมนีรัตน์ชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุภชัยที่ดิน689คุณรับเจ้าสมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตน์คุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศ
0: ค่ะ
2: เป็นอาจารย์ครับ
0: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนค่ะอาจารย
1: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์
1: ของเวียดนาม
0: ของเวียดนาม
1: นะฮะ
2: ก
1: ็
2: น
1: ั่
2: นแหละคร
1: ับ
2: ของจีน
1: เองของจีนของจีน
0: ของจีน14ที่สร้างว่ากักน้ำเอาไว้
2: ย้ายเขื่อน
1: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
2: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
1: ครับ
2: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
0: ใช่ค่ะโ
2: อ้จีนตั้งไม่เยอะเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่จะทำให้คนลำบากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
2: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้วแผ่นดินก็น้อย
0: ค่ะ
2: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
1: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
2: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชาแต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชาอีกนั่นแหละ
0: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย์
2: อันนาจากจำปาครับ
0: อ๋อนาจากจำปา
2: พออยู่ภายใต้กัมพูชาก็เลยเรียกว่ากัมพูเชียกรม
0: โอ้กัมพูเชียกรม
2: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้ซึ้งเมื่อปี2016นั่นแหละที่มีจดหมายไปถึงจีน

0: ก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
1: ครับ
0: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
1: ครับ
0: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่บอกว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าวฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
2: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3คนใช่ไหมเวียดนามเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ปลูกคนเดียวไม่พอกิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สองคนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบในหนึ่งปี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะโลกในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมาก
2: อ
0: ืมร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงคือจนหูเราแดง
1: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
0: นั่นแหละมันสุดสุดขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้แม่ดามต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ช่วงวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้มีปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
1: ครับ
0: ส่วนโควิดจะมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไป
2: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับเป็นชนไทย
2: พาไปประจนภัย
0: เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์สมฤทธิ์เป็นไกด์อ่ะก็นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้เรื่องการเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรเงี้ยส่วนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะ
2: ค่ะแผ่นดินก็ซุดเข้าไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
0: น้ำแท้ก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่นั่นแหละปีที่คุณผู้ใหญ่ไปเจอ

0: ก็คือแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนี่ไม่ใช่ไห
1: ม
0: ร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ไปให้นักข่าวไทยเดินกันเรานั่งร
2: อ
0: เพราะมันร้อนแบบแห้งๆ

0: จริงจริงเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาร้อนร้อนมากนะฮะร
1: ้
0: อนจริงเนี่ยนะฮะเนี่ยเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยอย่าไปเที่ยวปลายปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันไม่เอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆแล้วจ้ะ
0: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตลันทดเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องพ้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไรฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็กุดมอร์นิ่งอาเซียนคุณภูเมศก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: ครับผมนะฮะก็ช่วงที่2ของกุดมอร์นิ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือแอร์เอเชียครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐิยาเนตยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรชลบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์

0: จารย์ทิ้งทายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
1: แต่คิดแล้วต้องทำในสถานการณ์วิกฤตต่อไป
0: ค่ะ
1: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2010ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลก็ต้องเสียต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องไปเริ่มจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวเนี่ยแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาประเทศตอนก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดนี่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนนิ่งเลยนะครับคือแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100กันลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือชนนิ่งฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่ต่ำแต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาทั้งต้นตระกูล
0: เนาะ
1: ค่ะแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไร
0: อ
1: ันนี้ก็สำคัญ
0: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
1: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินภาคใต้ของเวียดนามม
0: ัน
1: จะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
1: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่มันหรือจะเป็นชาวเรือชาว
0: ตรง
1: นี้นะแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะจะแม้ยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะถ
0: ้
1: าเป็นชาวเกาะก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคนจะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
0: ม
1: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการขึ้นแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับขนาดนั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือ

0: น้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
1: ครับผม
0: นั่นแหละแต่วันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่า
2: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทยสองแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
1: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนามสองเท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยอีกแล้ว
2: โอ
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งและฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเนี่ยมันมาหาตักนะฉันจะเก็บข้าวดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลกมันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉียดนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็อารมณ์ทลายออกนะครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวราคาจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40ล้านตัน
1: ครับ
0: ประมาณ40ล้านตันที่เป็นการค้าประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
2: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
1: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
2: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
2: มันก็มีนะเกิดน้ำท่วมนะ
0: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แหละ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึง

0: พื่อนำจีน
1: ครับ
0: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันทรุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละเราลึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเด็กถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วมาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลในเพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
2: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานะขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
2: ค่ะ
0: ไม่ที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต
1: ่
0: คุณปลูกมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
1: นะแล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุริศนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcord News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 20% นะครับ

0: ขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบางแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบ

0: ของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะเลขบี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็ร้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิปากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือปปช.คือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายธัตพงศ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสว.อิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตรไม่ชอบครูโสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
0: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของ

0: ประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22-25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกสก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำโด่งชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอี่ยวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศรัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
1: 7:43 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันคลอสหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอสเพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการให้โดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะ ส่วนในขณะที่การตั้ง

0: นะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแบ่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกตแจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกนิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศรีหศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งศรีหศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกาลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟกนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระ

0: ต่างๆมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะพฤษภาคมพุ่ง 2.9% เอกนัทดันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาครัวสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแฉซ้ำขาใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครอง

0: ของผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของใน Daily News ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธค่ะ

0: ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล95ลิตรละ42บาท60สตางค์

0: E20 ลิตรละ37.60 บาทE85 33.54 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.23 บาทพรีเมียมดีเซล95 50.99 บาทB7 40.80 บาทB20 35.30 บาทพรีเมียมดีเซล57.25 บาทโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนป๊อปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรสระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็ Mcot Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
7: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีก1,000 ปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา
8: Mcot Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับ1,000 ปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
9: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง

0: so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967 และ089-091-5581

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยองขอเชิญลูกหนี้ตามคำพิพากษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้หลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในการยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมิให้ทรัพย์ถูกยึดและขายท่อตลาดโดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น9หน่วยงานวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.ณ ห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038620888ต่อ21
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเอง

0: ด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

0: จะเป็นซะอย่างนั้น
1: เห็นไหมท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังแน่นอนไม่เคยฟังอ่ะหรือว่าฟังก็นุ่นรุ่นเก่าๆอ่ะขอมาอีกขอมาอีกนะครับอันนี้แฟนเพลงขอมานะครับคนจัดเพลงก็เยี่ยมเลยโอ้โหหาได้ยังไงเนี่ยเพลงพวกนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วก็ต้องเป็นแบบเพลงที่แบบว่าแฟนเพลงต้องการฟัง
1: ใช่
0: นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงนักร้องหน่อยไปร่วมงานนะคะ
1: วันที่
0: 11
1: ก็เลย
0: วันที่11ก็เริ่มต้นจากน้องจ๊ะนงพนีย กวงไปเลยปีนี้นะคะแล้วก็
1: แต่ว่าขึ้นกี่โมงนี้เรายังไม่ใช่เราเรียงตาม
0: น้องจ๊ะตอนนี้ยังไม่แจ้งเวลามาแต
1: ่
0: ปกติจะอยู่ประมาณทักทุ่มสองทุ่ม
1: ให้รู้ว่ามีใครบ้าง
0: ใช่ใช่ค่ะมีน้องจ๊ะนงพนีแล้วก็มีพี่แอดจะบอกพี่แอดพี่อุ้มสุรชาติค่
1: ะ
0: พี่อุ้มสุรชาติน้องจอยบียอนแล้วก็สุขสันต์วันสว่างมีพี่เล็กอินทรีน้องนัทมาริสาสุดาศรีลำดวนแล้วก็มีพ่อชัยชนะบุญโชตนะ
1: แข็งแรงอยู่มั้ย
0: เพ็ญนภาโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเพ็ญนภามกดามาศอาสนชัยเมฆวิเชียนแล้วก็มีใครมันไม้ทองคำก็คือน้องพงพันธ์กับน้องจักรพันธ
1: ์
0: แล้วก็มีแตงโมพัชรามีสีพายไทยแท้มีน้องนุ้ยสุวินาอาสยามไปนะคะวันที่11ส่วนวันที่12ก็จะเป็นน้องไก
1: ่
0: น้องตรีชัยนรง
1: ค์
0: แล้วก็มีน้องเจนนุ่นโบอันนี้ซุปเปอร์วาเลนไทน
1: ์
0: มีน้องแนนซี่ท็อปไลน์แล้วก็มียานิท็อปไลน์น้องเล็กหนูเล็กท็อปไลน์มีน้องป๊อปปี้น้องป๊อปปี
1: ้ท็อปไลน์ทั้งเช็ดทั้งเซตเลย
0: น่าจะไปทั้งเซตค่ะไปทั้งเซตค่ะแล้วก็มีน้องป๊อปปี้ปัตยรักษ์นี่แล้วก็มีน้องยุวดีอันนี้คนดังใน TikTok นะคะ
1: ร้
0: องทำสวนมีเออภิรักษ์ในกลุ่มของนักร้องที่แบบมีชื่อแล้วไม่มีชื่อนะคะที่แบบว่าแจ้งกันไปนี่น้องปิ่นปิ่นน้องวันวลียิ่งรักสลักใจน้องก้องชินโนไทยจิรพันธ์วีระพงศ์นี่ก็ไปแล้วก็เปียกนรายทอง
1: นี่วันที่12ใช่ไหมค
0: ่ะมีอะตอมนะ แล้วก็มีน้องอมสิริเดชนะคะที่จะไปส่วนวันที่13เนี่ยเป็นวันหลักก็จะมีสลักจิตจันจวงก็ไม่ใช่จันจวงสลักจิตดวงใจนะที่ไปแล้วก็จะมีพี่ไก่สอนนะฮะพี่ไก่สอน
1: พี่นี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลง
0: ร้องใช่ไหม
1: จ้ะ
0: เอาให้คุ้มค่าตัวหน่อยเสียล่มนะล่มจะประจาน
1: เออนะฟ้องมาดี
0: แล้วก็มีน้องเพชรแล้วก็มีลำไยน้องลำไยแล้วก็จะมีพี่ส้มเช้งอาจารย์โอเล่ไปเพื่อไปเวทีกีตาร์ร้องเพลงเขาบอกไม่เคยไปเลยเขาบอกว่าอยากไปร้องเพลงดีกีตาร์สักหน่อยบอกได้เลยอาจารย์แล้วก็มีพี่ต้อมเสรีลุงสว่างมีน้องใบเฟิร์นสุธิยาแล้วก็มีพี่จ่อยไม้ทองคำจอมขวัญกัลยามีเอนะพัช
1: ร
0: สอนอันนี้ก็เป็นดีเจเก่าของเราที่อยู่ขึ้น
1: นี้นะฮะ
0: แล้วก็น้องสปายโกลเด้นซอง
1: นะ
0: ฮะแล้วก็จะมีนักร้องของยังไม่รู้หน้างานนะอันนี้คือวันที่13
1: ประมาณคร่าว
0: ๆประมาณคร่าว
1: ๆแต่ว่าเยอะแน่นอน13นี่เอียด
0: แน่นอนค่ะแล้วก็วันที่14กลุ่มแกรมมี่ก็จะมีน้องเปาวลีน้องการทัศนะลำยองน้องหินหาว
1: อ
0: ิดอิสระพงศ
1: ์
0: มาตรีในคันทรีเอ็มโบในคันทรีกิมกลอยไทดอนมิสิก
1: กิมกลอย
0: แล้วก็น้องอาจริงจริงไทดอนมิสิกเบิร์ดเดย์ไทดอนมิสิกแล้วก็มีน้องแป้งร่ำนะครับซิวานันนารีและน้องมิ้วอ่อนเนี่ยจะเรียกยากมากเลยเขาเปลี่ยนชื่อกันอ่ะยุคนี้มันเรียกอรณพัฒน์นะอรณพัฒยานะฮะแล้วก็น้องโบนัสพัทธิราน้องเอปวีน้องพลอยโกลเด้นซองแล้วก็มีว่าน้องหญิงทิติการบนสิทธิ์คำสร้อยจิงดิดข่าววงทวันแมงปอทนทิชาเนื้อแมงปอที่เพิ่งทำหน้าใหม่แต่เริ่มกันไปงานนี้แหละตอนนี้อัพหน้าอยู่นะแล้วก็มีน้องเจเจแฟนน้องหนิงอดีตแฟนอดีตภรรยาน้องหนิงที่เสียชีวิตไปตลกอะค่ะเจวิวชัดแล้วมีน้องอาร์ตพงศกรน้องปอยนวาวันแล้วก็มีน้องตั้มหนิงแล้วก็มีพี่ยิ่งยงยอดโพงาม
1: 14
0: ค่ะและกลุ่มของของไฮทองคำวันที่14เหมือนกัน
1: เยอะกันเลย
0: น้องอุ้ยย
1: ุ
0: ก
1: ิ
0: ยุกิไฮทองคำน้องกระต่ายพันธิพาน้องพราวไฮทองคำน้องไอซ์น้องป็อกซีดน้องต้าน้องยูฟ่าน้องพอลล่าน้ำเพชรน้องบิวน้องบอล
1: นี่ก็คือไฮทองคำ
0: ไฮทองคำทั้งหมด
1: 14ยกใครไปเลย
0: ค่ะแล้วก็วันที่15นี่ก็อ๋อบอกอ่านกันแบบตะลวกอะค่ะ15ก็จะเป็นพี่ทศพล
1: ครับ
0: นะฮะน้อง
1: นายก
0: นายกทศพลน้องผักบุ้งนะฮะแล้วก็มีคุณไทยรัฐอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกนักแหล
1: ่
0: นักแหล่

0: ก็จะมีพี่ดำรงวงทองน้ำผึ้ง
1: ครับ
0: สัมพันธ์สายันต์ไลไทย
1: อื
0: น้
1: ม
0: องอาร์ตดนันชัย
1: ค
0: น้
1: ร
0: อง
1: ับ
0: เอ็มธนวัฒน์
1: ครับ
0: แล้วก็จันทาธีรวรรณ
1: ครับ
0: ลูกเจี๊ยบทัศนี
1: ครับ
0: แล้วก็มีพี่ธันทิพย์สาวรสิริ
1: ครับ
0: แมนพิมานรำ
1: ฮะ
0: แล้วก็ยิปซีศรีสาครนะในกลุ่มเนี้ยคร่าว
1: ๆครับ
0: ส่วนวันที่16ก็จะเป็นน้องไรอันน้องลีโอลีโออาทิตย์แก้มใสแล้วก็ดาวมยุรี
1: ครับ
0: รุจรีศิริราชา
1: ครับ
0: พี่นกวนิดา
1: ครับ
0: น้องบูมชยาชา
1: โอ้โห
0: สนสนมนสวรรค
1: ์แจ๋ว
0: แม่น้ำอ้อยพุ่มมันอ้อยพรวิ
1: เช
0: ีย
1: น
0: อดุสิตดุริยศักดิ
1: ์
0: ออนอรดี
1: ครับ
0: วีจิราพร
1: ครับ
0: เชนกันตพงศ
1: ์
0: ชุติมาหลานย่าโมเบียร์สุปีดาแล้วก็มีพี่ออดโฟเอสปิดท้ายกับวงของคืน
1: น
0: ั้
1: น
0: ว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: 16
1: นน
0: ส่วนวันที่17ก็จะมีคุณรุ่งสุริยา
1: ครับ
0: เด่นชัยสายสุพรรณพรชัยวรรณศรีแล้วก็มีพึ่งหวานมิวสิกน้องขินเบญญาเร
1: ไ
0: ลไลฟ์สดปูชุลีพรออฟธนากรแล้วก็มีบีเทนคุณต้นหอมดอกแคทับไลน์ท็อปพลพัฒน์ต้องนัทนนท์แล้วก็มีอาร์นอก็คือนักร้องที่ดังใน TikTok ที่คัฟเวอร์เพลงกระแส
1: ครับครับ
0: แล้วมีพลอยสวยไมทองคำมีแก้วฟ้าสหาเพชรแล้วก็วันที่18 18จะไปชุดของกลุ่มชุมทางตัดทองก็มีพี่นกบริพันธ์น้องปุ๋ยคุณชีวาแล้วก็มีน้องดาด้ามินลี
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นปอเช
1: ่ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีเอกชัชวาลมีลูกปัดมีเกษมคมสันมีคุณตาเมืองใหม่หมูแหม่มเมษณีมีโฟมมอนมีอาจารย์ธนิตแล้วก็มีน้องยุอีย ุอีชิงช้าสวรรค
1: ์
0: ที่ล่าสุดที่เพิ่งปรากฏเพราะว่ายุอีกับปอเช่เนี่ยเป็นพี่น้องกัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็น้องไมมิ้นโฟเอสทองโฟเอสแล้วมีน้องป่านปันชีวา
1: ครับ
0: น้องไข่มุกน้องจันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันที่19ก็จะมีแบบแจ้งมามีดวงจันทร์ส่วนนี
1: ครับ
0: มุกเมทินี
1: ครับ
0: น้องฟ้าขวัญนคร
1: ครับ
0: น้องแดเนียลดูวา
1: ครับ
0: เนยนัทธิดา
1: ครับ
0: ชิงช้าสวรรค
1: ์
0: อันนี้ก็แบบคร่าวๆไว้ก่อน
1: แล้วก็แต่ละนักร้องแต่ละท่านแต่ละคนที่ ที่ต้องออกพูดมาเนี่ยที่พี่ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าแฟนคลับเขามี
0: เขา
1: จ
0: ะ
1: ร
0: ู้
1: จักของเขาน
0: ะครับ
1: เราก็จะรู้จักแต่รุ่นเก่าๆรุ่นกลางๆรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าทุกคนมีแฟนคลับแน่นอนแล้วก็ทุกคนรู้ว่าคนนี้ดังเพลงนี้คนนี้ดังจากทางนี้ทางนี้เพราะฉะนั้นแน่นเอียดแน่นอน11 ถึง 19
0: 11 ถึง 19
1: จัดเต็มๆเลย
0: ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าใครเป็นแฟนคลับใครก็ไปเที่ยวบางทีอาจจะแบบเบื่อที่จะดูนักร้องดึกเกินไปหรือว่าอุ๊ยมาช้าไหมไปเดินเที่ยวในงานก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะในงานเนี่ยต้องบอกว่าร้านค้าเยอะ
1: ครับ
0: นะคะเดินไม
1: ่ของเขิงเพียบดังๆร้านดังๆทั้งนั้น
0: ร้านดังๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเดินไม่ทั่วงาน
1: โอ้โหขออย่าให้มีฝนตกเลยตก
0: ค่ะ
1: ตกหลังจากที่เลิกแล้วค่อยตกสักชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก
0: ็
1: วันใหม่ก็ตกประมาณ2-3ตกไป
0: ตกไปก็ขอให้ได้ตก
1: ใช
0: ่ก่อนที่จะฟ้าสาง
1: ใช่
0: ให้แบบช่วงดึกๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกทุกวันเนี่ยโอ้โหร้านค้าน่าสงสาร
1: น่าสงสาร
0: น่าสงสารนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นมหกรรมงานของพี่พึ่งประจำปีซึ่งเหมือนพี่พึ่งเองก็ช่วยคนที่อยู่นะ
1: ให้มี
0: การทำมากินค้าขายได้เพราะว่างานของพี่พึ่งเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าได้ทำงาน
1: ใช่
0: มันเป็น
1: ช่วยคนเยอะมากเห็นไหมมีชีวิตอยู่ก็ช่วยคนเยอะจากไปแล้วก็ช่วยคนอีกเยอะเลยแล้วก็จะช่วยบริการแบบนี้ตลอดไป
0: ตราบใดที่ทุกคนยังรักและศรัทธา
1: ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะ
0: ใช่งานยิ่งใหญ่กว่าต้องบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยยังไม่เห็นมีคนไหนที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดน
1: ี้
0: อันนี้มันเป็นการรำลึกของพี่พึ่งนี่แบบ9 วันซึ่งแบบมันเป็นงานยิ่งใหญ่จริงๆมันไม่ใช่ว่าวันนี้มีคนพรุ่งนี้ไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือมีคนทุกวันมีคนทุกวันยิ่งวันที่13เนี่ยเป็นวันครบรอบกับพี่พึ่งเนี่ยคนเยอะคนเยอะคนไปทำบุญแล้ววันที่13
1: ตั้งแต่เช้าใช่ไหม
0: วันที่13
1: เน
0: ี่ย
1: เช้าเนาะ
0: ทางวัดทักกระดานเลี้ยงเพล
1: เ
0: ล
1: ี้
0: ยงพระเพลตอนเช้าก่อนแล้วก็จะมีพวกกลุ่มของคณะกรรมการเขาแจกทุนการศึกษาเด็กๆด้วยแต่ละโรงเรียนนะคะทุกปีแล้วก็ข้าวของพี่พึ่งเนี่ยซึ่งแบบว่าคนที่เอาไปแก้บนเนาะไปแก้บนเอาไปไหว้จะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นเสื้อผ้าคือทุกอย่างที่เป็นเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงนะที่เป็นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเอาออกมาประมูลของวันนั้นตั้งแต่วันที่

0: 11
1: เอาเงินเข้าวัด
0: เอาเงินเข้าวัดค่ะรายได้เข้าวัดทุกอย่างเข้าวัดหมดเรา เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะ
1: นักร้องแต่ละกลุ่มมาดูที่น้ำมูกน้ำเอกอะไรเลย นักร้องแต่ละท่านเนี่ยมาด้วยใจ
0: มาด้วยใจค่ะทุกคนไปฟรี
1: ทุกคนแบบค่าตัวกันแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: อุตส่าห์ยอมเสียสละเวลามางานช่วยพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับงานรำลึก
0: ก็ถึงได้บอกว่าน้ำใจตรงนี้เราต้องขอบคุณศิลปินจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งบางคนก็บอกโอ้ยมีรายได้มันก็เหมือนกับเป็นการทำบุญช่วยวัดนะคะคือวัดเนี่ยใน1ปีเนี่ยก็เหมือนกับเราบูรณะวัดไป
1: ครับ
0: นะคะบางคนอาจจะไปวัดอื่นก็ได้แต่วัดอื่นไม่ได้จัดงานพุ่มพวงอะค่ะที่นี่ก็จัดงานพี่พึ่งมาแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นงานยิ่งใหญ่ซึ่งเราก็ร่วมกันทำบุญนะคะถ้าเราคิดลบมันก็ลบอะถ้าเราคิดบวกก็คือแบบเราก็จะยิ้ม
1: ใช่
0: แต่ตอนเนี้ย
1: องจะ
0: องจะยิ้มไม่ออกองจะบวกองจะบวก
1: เฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นหลอกใจเย็น
0: แต่ทุกอย่างถึงได้บอกว่าเราต้องไปเจอกันหน้างานต้องแก้ไขเหตุการณ์หน้างานทุกอย่างถึงได้บอกว่าปีหนึ่งไม่อยากดราม่าอะไรกับใครเลยมันเหนื่อย
1: ปวดหัวนะ
0: มันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยจริงบางทีเราพูดได้แล้วก็พูดบางทีเราพูดไม่ได้แล้วก็แบบน้ำท่วมปากแล้วก็บอกโอ๊ย
1: จะให้กำลังใจการทำงานมีแน่นอนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น
0: มันไม่ถูกใจใครหรอก
1: ต่อให้วางแผนกันยังดีปรึกษากันยังดีประชุมกันยังดีพอหน้างานเนี่ยมันต้องอีกแบบหนึ่งเพราะน
0: ั้
1: นก็ไปแก้ไขกันหน้างานเอา
0: ถูกต้องค่ะทุกอย่างต้องบอกว่าร่วมส่งกำลังใจให้กันและกันดีกว่านะคะฟังเพลง
1: สักชุดครับสุดสักชุด

0: 3เพลงรวดๆอนิจจาทิงเจออันนี้ฟังบ่อยอยู่กันนะอนิจจาทิงเจอนักร้องประกวดก็เอาไปร้องคอยรักที่สถานีแล้วก็เหมือนคนครึ่งใจเนี่ยไม่ค่อยได้ฟัง
1: ค่ะ
0: เพราะนะเนี่ย
1: เพลงเพราะๆทั้งนั้นก็อย่างที่บอก
0: คนครึ่งใจคุยกัน
1: วันนี้ได้ฟังเพลงถือว่าเยอะนะ
0: เยอะมาก
1: เยอะนะคะแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะเป็นงานรำลึกซึ่งแบบได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะเพื่อเป็นการคิดถึงพี่พึ่ง
0: ครับ
1: คิดถึงเสียงเพลงของพี่พึ่งซึ่งถามว่านักร้องแบบนี้ไม่มีใครแทนที่ได้ไม่มีใครเทียบพี่พึ่งได้เราไม่ได้อวยพี่สาวนะแต่ว่าเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งแบบเป็นต้นฉบับและต้นแบบของเพลงจริงๆ
0: นักร้องเสียงดีเยอะแยะคนสวยๆเยอะแยะแต่ว่าบุญบารมีจะหลายคนเนาะไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่จุดๆนี้นักร้องเขาเก่งๆแต่ว่ามันต้องประสบสะสมอะไรมาหลายๆอย่างอ่ะมาถึงมาจุดนี้ได
1: ้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอย่างเอาเพลงพี่เพิ่งไปร้องเนี่ยแม้กระทั่งรายการประกวดเหมือนกันคือต้นฉบับเป็นของพี่เพิ่งแต่บางคนร้องแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเก่งนะเด็กประกวดอ่ะ
0: ใช่
1: แต่บางทีร้องเหนือก็ต้นฉบับ
0: คือสไตล์ของเขา
1: เป็นสไตล์
0: ก็คือว่าเพลงต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ค่ายแล้วไง
1: ใช่
0: เนื้อเพลงทำนองเขาไปทำใหม่อะไรค่ายเคยหมดอ่ะ
1: อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าการที่ไปทำดนตรีใหม่แต่ว่าหมายถึงว่าการร้องเอื้อนเกินต้นฉบับเอื้อนแบบใส่เยอะเกินไปมันดูไม่เพราะ
0: อันนี้เป็นแบบลูกทุ่งใช่ไหมไม่ใช
1: ่ลูกทุ่งค่ะ
0: นักร้องบางคน
1: บางคนเด็กบางคนซึ่งแบบเอาไปร้องแบบมันฟังดูแล้วมันลก
0: ก็นั่นแหละ
1: มันเป็นเทคนิคของเขา
0: ใช่
1: มันเป็นเทคนิคในการร้อง
0: ประมาณนี้แหละ
1: ค่ะซึ่งคนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนเพลงของพี่พึ่งจริงๆอ่ะเขาก็จะบอกว่าร้องเยอะเกินไปใส่ลูกเล่นเยอะเกินไปมันดูไม่เพราะเราก็ได้แต่บอกว่ามันเป็นเทคนิคค่ะบางคนเขาก็มาถามมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมันเป็นเทคนิคของเด็กเจนใหม่
0: เจนใหม่
1: เจนใหม่นะคะก็คือเขาก็ยังรักความเป็นพุ่มพวงอ่ะคือต้องบอกว่าแฟนเพลงของพี่พึ่งเนี่ยก็ยังรักต้นฉบับความเป็นพุ่มพวงของพี่พึ่งไว
0: ้ครูเพลงไงครูสอนร้องเพลงก็จะสอนไงเพลงพุ่มพวงอย่างนี้เราจะร้องเหมือนไม่พึ่งนะแล้วต้องเอาสไตล์ของเราใช่ไหม
1: ใช่
0: ว่าจะพูดอย่างเงี้ยเราร้องได้แล้วก็ต้องร้องในสไตล์ของเราเองเนี่ยก็เลยมันก็ใส่เต็มที่
1: ก็เลยใส่เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวสตริงหรือแนวแบบ
0: ก็อีกแบบ
1: ก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือแบบแนวคัฟเวอร์สนุกอะไรก็จะไปอีกสไตล์นึงแต่ถ้าเป็นเพลงหวานเนี่ยคนที่เป็นแฟนเพลงของพี่พึ่งจริงๆเขาจะจับล่องทางได
0: ้ยากนะ
1: ยาก
0: เพลงหวานเพลงลูกทุ่งจริงๆเนี่ยยากมากนะ
1: คือต้องเข้าใจว่า

0: พลงพี่พึ่งไม่ได้ร้องง่าย
1: ใช่
0: ดูเหมือนร้องง่ายนะ
1: ใช
0: ่ดูเหมือนร้องง่ายแต่ไม่ได้ง่าย
1: แต่มันร้อง
0: แต่ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายถึงได้บอกว่าเพลงพี่พึ่งก็เปรียบเสมือนเพลงครู
1: เออนึกได้ขอโทษทียุ้ยมาป่ะปีนี้เลิกร้องแล้ว
0: ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าปกติน้องยุ้ยก็จะมาวันที่13
1: 12หรือ13
0: เขาจะมาวันที่13ปีที่แล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะว่าอันนี้เขาก็อิ่มตัวแล้วไง
1: อิ่มตัวแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปทำ TikTok ไปทำอะไรโอ้ย
0: เดือนนึงเขาได้ตั้งหลายแสน
1: เยอะนะเยอะนะคนดูเขาเยอะมากนะยุ้ยเยอะเนี่ย
0: เพราะว่าเขาได้แฟนตลกไงเขาก็สามารถที่จะหามุกหาแก๊กได้แล้วก็ลงแบบใน TikTokทั้งใน TikTok ในFacebook อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบได้เดือนๆนึงอะไรตังค
1: ์เออดูก็ดูดีนะ
0: เป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์
1: แล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สนใจอะไรละอย่างเงี้ย
0: คือเขาบอกว่าเคยเจอกันอยู่เจอกันอยู่ตามงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายุ้ยไม่ลดหรอบอกพี่หนูไม่ลดหรอกหนูอดอยากตั้งแต่สมัยหนูเป็นนักร้องแล้วคือตอนนี้แบบหนูกินให้เต็มที่หนูอยากกิน
1: กิน
0: หนูมีความสุขกับการได้กินแล้วตอนนี้มันเหมือนกับแบบนี่คือตัวตนของเขาเขาบอกการร้องเพลงอ่ะเขาร้องไม่เยอะแล้ว
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ดังมาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาก็บอกว่าเขาดังมาแล้ว
1: ถึงจุดละ
0: เขาประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้เขาอยู่กับคำว่าครอบครัวเออเขาก็มีเหตุผลของเขา
1: ลูกชายเขาก็ร้องเพลงใช้ได้เนาะ
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: ใช้
0: ได้อย
1: ู่น้องลูกทุ่งน้องลูกทุ่ง
0: ก็แหมสายเลือดเนาะพ่อก็ศิลปินแม่ก็ศิลปินเป็นสายเลือด
1: คิดถึงกันนะเนี่ยสิบสามก็มาได้ก็มานะยุ้ยนะ
0: ไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาเพราะว่าถ้าจะมาก็ต้องแบบวันแต่ก็ไม่รู้เอาแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่า
1: บางทีมาอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ต้องให้เขาเห็นไหม
0: ทุกคนมีสิทธิ์มาได้หมด
1: เออแบบยุ้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวพี่พึ่งมานานแล้วเนาะเมื่อก่อนก็คิดว่าเป็นลูกพี่พึ่งลูกพี่พึ่งเนี่ยก็เป็นเขาก็พูดกันไปตั้งนานนะก็แนวนะก็ดังก็เพราะพี่พึ่งนั่นแหละเห็นไหมก็ยังเคารพพี่พึ่งอยู่นะเคารพพี่พึ่งก็ขอบคุณมากถ้ามาได้ก็มาแล้วก็นักร้องหลายๆท่านก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องเตือนกันอ
0: ะ
1: อย่าไปเตือนหน้าเวทีเราเตือนกันตรงนี้เตือนตรงนี้ดีกว่าว่าถ้าทำนักร้องเสียงดีมีความสวยความงามพร้อมร้องเพลงดีค่ายดีแต่ว่าความดังอ่ะมันเริ่มมีได้แต่ว่าจะทำยังไงให้ความดังนี้อยู่ไปนานๆใช่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้สำคัญ
0: ทุกอย่างคือนิสัย
1: ใช
0: ่ประกอบ
1: ก
0: ัน
1: ทุกอย่างประกอบกันทุกอย่าง
0: ถ้ารู้จักสัมมาคารวะถ้ารู้จักเขาเรียกกาลเทศะตรงนี
1: ้คนรอบข้างก็สำคัญ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลย
1: ทางที่ดีไหมแนะนำทางที่ดีไหมทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ถ้าถูกต้องมันก็ไปด้วยกันได้ดี
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าว่าผิดพลาดมาหรือแนะนำไปแล้วก็โดยที่จะมีผลประโยชน์อย่างเดียวมีแต่จะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ต้องทำให้เด็กมันชื่อเสียงมันก็เนา
0: ะ
1: ประชาชนก็มายอมรับ
0: เขาถึงได้บอกว่าคนเราความดังไม่คงที
1: ่ความดีสิคงทน
0: ถูกต้องและอย่างวงการนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวงการที่แคบ
1: ครับมันถึงกันหมด
0: มันไม่ได้กว้างหรอกมันแคบมันเป็นเรื่องที่แบบปากต่อปากไม่ว่าเด็กใหม่และเด็กเก่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่แบบเดินเข้าวงการตรงนี้ยังไงก็อ๋อเด็กคนนั้น
1: อ
0: ๋อชื่อคนนี
1: ้
0: อ๋อคนนั้นปั้นคนนี้ปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นการพูดปากเปล่าแล้วปากต่อปากกันมาว่าเฮ้ยเด็กคนนี้นิสัยดีนะเด็กคนนี้ร้องเพลงดีนะอุ้ยเด็กคนนี้คนนั้นทำนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยสนับสนุนกันไป
1: มีไหมเขาบอกเขาไม่สนเออมีไหม
0: ก็หลงมึง
1: ไม่สนเออก็ดังแล้วไม่สน
0: ก็หลงมึง
1: ใช่ไหมเฮ้ยหาเงินเนี่ยพูดมาเนี่ยหาเงินได้ถ้ากูเปล่าอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่เป็นไรคือทุกอย่างตัวเนี้ยคือต้องบอกฟ้ามีตาคือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ลองใจกันได้เพราะว่าสิ่งที่บอกว่าวงการนี้มันแคบถ้าคนนี้มันพูดปากต่อปากอุ้ยจะเอามาเลยเด็กคนนี้เรื่องเยอะ
1: อ
0: ุ้ยคนนั้นมีปัญหาเนี่ยทนายมีปัญหาคนนี้บริษัทนี้เรื่องมากอะไรเงี้ย
1: มันก็กระทบได้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะกระทบมันก็ปากต่อปากถึงที่บอกว่าอะไรก็ตามนอบน้อมไม่เถอะ
1: อันน
0: ี้นอบน้อมไม่เถอะ
1: ผู้หลักผู้ใหญ่คือทุกวงการไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงอย่างเดียวจะทำงานอะไรก็ต้องมีความนอบน้อมมันก็จะเจริญก้าวหน้าม
0: ันก็เหมือนกับหนูอะบางทีแบบบางคนยังไม่ได้คุยกับหนูเลยวิ่งองค์แบบเรื่องเยอะ
1: ตัดสินไปแล้ว
0: บางองค์เรื่องเยอะองค์ยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคุยเฮ้ยทำไมไม่ใช
1: ่
0: ทำไมไม่ใช่ดูแบบว่ามันตรงกันข้ามอ่ะถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยลองได้พูดคุยกันก่อนลองมาเจอกันก่อนทุกอย่างก็จะแบบ
1: คุยกัน
0: มันก็จะแบบว่ามันไม่ใช่แบบที่เขาเล่าว่าประมาณนั้นนะคะ
1: สร้างเพลงสักชุดครับ

0: โดยพุ่มพวง Family
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: โดยพุ่มพวง Family

0: หัวใจอะไรเห็นไหมเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังกันถ้าเพลงที่ผ่านไป2เพลงก็สินค้าชิ้นสุดท้ายแล้วก็คนเหมือนกัน
1: นะ
0: อยู่ในชุดอะไรนะนี่พวงแห่ค่ายมานะ
1: ชุดไหน
0: ฮะอะไรนะ
1: ของ IS เหรอฮะ
0: ไม่ใช่อีกอันนึงอาจารย์พระจิตจะฟ้องพี่บอกฟ้องเด็กฟ้องพวงเลยก็ไม่ฟ้องเรื่องมาตกลงกันเออนะจบไม่จ
1: ะ
0: มีใครกล้าฟ้องพวงหรอกท่านน
1: ะ
0: ก็คือเขาขอมาก็อยู่ในค่ายก็อยากจะแขกสักนิดหน่อยไปหาเงินนิดหน่อยเงี้ยก็ได้มาก็ไม่กล้าฟ้องนี่คือคนดังนะเขาทำกันได้ก็ไม่ใช่ว่าแนะนำให้ผิดสัญญานะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนนะเมื่อก่อนนี่ฟ้องมันกินไม่กี่ตังค์หรอกเดี๋ยวนี้เอาตายเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ได้ค่ะวันนี้กระสิทธิ์เริ่มออกมาอารวาสอีกแล้ว
0: 10 20ล้านเอากันแบบจมล่มจมอ่ะ
1: ก็ก็ต้องบอกว่า
0: เดี๋ยวกันโอเคเราเมื่อกี้เราคุยกันหลังใหม่นะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่จะสรุปให้นิดหน่อยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้น
1: ะ
0: เอาเป็นว่าทุกคนแฟนคลับต้นข้าว
1: นะ
0: ป้าเอ่ยชื่อเลยนะครับแฟนคลับถ้าฟังอยู่เรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะครับณโอ่งก็เป็นคนปูชนียบุคคลที่ทุกคนกราบไหว้เรียกแม่โอ่งกันอยู่วงการมานานก็ขอให้มันให้อภัยกันจบเราจะไม่พูดว่าใครผิดใครถูกที่ผ่านมาช่างมันเถอะนะจบแล้วจบเลยต้นข้าวตอนนี้หนูกำลังดังมากไม่มีใครห้ามหนูได้เพราะนั้นหนูต้องทำบุญลูกนะแฟนคลับนะครับถ้าจะส่งเสริมต้นข้าวต้องพูดหรือทำอะไรเนี่ยที่ไม่ให้ต้นข้าวเสียเลยอย่าให้เสียหายเลยจะไปด่าคนนู้นจะไปว่าคนนี้ต้นข้าวไม่โดนหรอกแต่ว่ามันจะถึงอะถึงกันได้แล้วก็อีกหน่อยบุญเราเนี่ยมันก็จะไม่ดีอะต้นข้าวอีกหน่อยโตขึ้นมาความดังมันจะเป็นประวัติเลยนะนะป้าขอร้องแล้วกันน้าองค์เขาก็เสียใจนะที่ทำไปโดยที่อย่ามันเหตุการณ์วันนั้นมันถ้าได้ฟังน้าองค์เล่ามันก็อีกแบบนึงนะครับต้นข้าวก็มีความหวังดีน้าองค์ก็หวังดีทุกคนหวังดีหมดนะครับขอร้องนะครับตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่ปี3435ไปเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะคุยกันด้วยความหวังดีทุกท่านอย่าอภัยกันได้ให้อภัยกันน้าองค์ไม่ติดใจอะไรนะครับคุยกันได้คุยแค่นี้แหละไม่รู้จะป้าจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้ฝากกันแค่นี้ครบรอบ34ปีพุ่มพวงเรามาฟังเพลงสุดท้ายกันน้าองค์พูดนิดนึงพูด
1: ก็เจอกันนะคะ11-19วัดทับกระดานนะ
0: ค
1: ะแล้วก็เราไปร่วมงานรำลึกของพี่เพื่อนกันนะคะทุกอย่างก็อย่างที่บอกเราไปแก้กันหน้างานว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันต้องแก้ไขอะไรกันนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม
0: ่วันที่เท่าไหร
1: ่วันที่4
0: กรกฎาคมเนาะ
1: กรกฎาคม
0: เอาเดือนให้ผ่านก่อน
1: แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ของงานปีนี
0: ้ใครไปช่วยพุ่มพวงอะไรยังไงทางเรามาขอบคุณตอนนั้นนะครับโอเคครับ
1: วันนี้ก็คงต้องจากลากันก่อนนะคะจากสลักจิตตรงจันทร์ค่ะ
0: ใครสอนแสงกนันครับ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันงานพุ่มพวงครับ
1: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพทสั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเหลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพทเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอล

0: ขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอร์ตเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเครับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดกร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
11: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: PM 2.5 ฝ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอนเมื่อแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจก่อให้เกิดโร

0: เรื้อรังได้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งและรายงานธนาคารโลกยังระบุด้วยว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศมากถึง 50,000 ราย
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในอากาศลด PM 2.5
2: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

เป็นเรื่องวันเสาร์แล้วนะคะเรามีนัดกัน10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษนะคะที่ FM 95คือลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะกำลังทำงานทำการครึ่งวันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดทำงานทำการครึ่งวันก็ช่วงเวลานี้ก็ฟังเพลงกับเราเป็นเพื่อนกันไปนะคะที่จบไปนี่คือสารวงนะคะเพลงแรกแล้วก็ตามไปด้วยนกเขาใจง่ายของพี่เสียงพี่ธรรมรันดีแล้วก็ฝนจังนางหายของน้องหมูพงเทพกระดุนชำนาญปิดท้ายด้วยล้างลิ้นทะเลของอาจารย์สีเพื่อคนดันเควียนค่ะวันนี้ก็เอาเพลงสนุกสนุกมาฝากกันในช่วงวันเสาร์สบายสบายแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปไหนก็ติดร่มติดเสื้อกันฝนหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่กันฝนเพื่อที่จะให้เราไม่เป็นหวัดเพราะเนื่องจากว่าฝนเดี๋ยวนี้มันชะล้างสิ่งสกปรกบนในอากาศเนี่ยลงมานะคะเพราะฉะนั้นก็อันตรายพอสมควรทีเดียวถ้าเราสามารถเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงกันนะคะเรายังอยู่บนโลกใบนี้อย่างแบบว่าต้องดูแลตัวเองและใส่ใจนะเพื่อนๆเพราะบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยเราก็ต้องฟังข่าวสารต้องดูแลเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยบางทีมันแก้ไขยากเพราะว่าเชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันก็ที่มันแพร่ระบาดอยู่ทุกวันเนี่ยบางตัวมันก็รักษาหายบางตัวมันก็รักษาไม่หายนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยความเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยตั้งไว้อีกหนึ่งเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่พี่ปูเอามา cover ใหม่นะคะเป็นเพลงพี่ปูเอาเพลงลูกกุ้งเพลงนี้มา cover ใหม่นะคะฟังเพลงนี้จบแล้วพี่อ้อยรับสายหน้าใหม่นะคะสัก3สายก็ได้ที่022481366คนไหนที่แบบวันนี้แบบว่ามือยังว่างอยู่หรือว่าคิดถึงเราเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะขอเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์อะไรดีๆนะคะสามารถโทรมาได้จำหมายเลขที่บอกเลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: โอ้โหเพราะพริ้งแล้วก็เป็นสไตล์ของพี่ปูนั่นแหละแต่ว่าเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆนะคะซึ่งตัวพี่อ้อยเองเนี่ยก็ได้มีนำเพลงลูกกรุงเก่าๆมาร้องเอาไว้ในอ้อยจะทอนออฟฟิเชียลทางช่อง YouTube เช่นเดียวกันถ้าใครสนใจก็ไปเปิดได้ไปเปิดฟังในช่อง YouTube ได้นะคะอ้อยกระทอนออฟฟิเชียลพี่อ้อยใส่เพลงคอยเอาไว้เพลงชื่อฉันเพลงหลายเพลงค่ะก็ลองไปเปิดฟังกันเอามาทำรีใหม่แล้วก็ขับร้องในสไตล์ของพี่อ้อยนี่แหละไม่ได้เป็นสไตล์ของคนอื่นหรอกแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปฟังกันในนั้นแล้วค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งสายเดี๋ยวคุยกับสายก่อนกันแล้วกันสวัสดีค่ะคุณหนึ่งบึงกลุ่ม
1: ค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไง
1: ก็ดีขึ้นนะคะเพราะช่วงหลังๆนี่จะไปช่วยพี่ขายข้าวใส่บาตร
0: อ๋อดีจังไปแต่เช้าเนาะเพราะว่าคนตักบาตรก็ต้องตักกันเช้าใช่ไหม
1: อ๋อนี่ไปตั้งแต่แจกเอ็มให้รถขยะแล้วค่ะต
0: ี
1: สองตีสามแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็รอเวลาที่เขาเปิดร้
0: านไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะพอเปิดร้านประมาณตีสี่กว่าจะได้ขายก็ประมาณตีห้าค่ะ
0: อืมดีจังถือว่าเราได้ทำบุญไปด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่เครียดไม่อะไรอยู่ตรง

0: มันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับยังบอกกับพี่เขาเจ้าของร้านเหมือนก็ได้เข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมีความสุขอะค่ะ
1: ดีแล้วดีแล้วคือบางทีบางคนอะบางคนนะบางคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหัวเนี่ยเยอะนะคะมากมายแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบว่ามันหาคำตอบไม่เจอมันวนไปวนมาอย่างนี้แหละนะคะคงต้อง
0: ค่อยๆอย่างนึงค่ะอีกอย่างพี่ดำนี่ก็รู้จักมาตั้งแต่ปี61แล้วเรื่องนี้เรามีอะไรเราก็ปรึกษาเขาให้คำตอบแล้วอย่างเราไปช่วยเขาเนี่ยเราช่วยด้วยใจอะค่ะคือเขาก็ให้เราแล้วก็ให้เขาเราไม่คิดอะไรกันนะคะ
1: ดีแล้วค่ะเวลาเราทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนน่ะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมักจะยิ่งใหญ่เสมอนะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรมาให้เราถ้าเราคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยบางทีสิ่งที่ได้รับกลับมาอาจไม่เป็นไปได้ดังใจเรามันก็เลยคาดหวังสูงไปแล้วมันได้อะไรต่ำไปมันก็เลยเกิดความไม่สมหวังขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่ว่าทำอย่างนี้ดีแล้วค่ะพี่สนับสนุน
0: ชีวิตที่ผ่านมาเวลาช่วยเหลือใครทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยคือช่วยได้ใจทำแล้วมีความสุขอะค่ะ
1: ดีแล้วคุณหนึ่งผ่านอะไรมาเยอะอะนะคุณหนึ่งอะผ่านอะไรมาเยอะอะนะแล้ว
0: ผ่านมาเยอะมากค่ะ
1: ผ่านอะไรมาเยอะทั้งล้มลุกคลุกคลานทั้งสภาพแวดล้อมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินอะไรเงี้ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะค่ะถ้าดูตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งได้เลยแหละเพราะว่าผ่านมรสุมอะไรมามากมายต่อแต่นี้พี่อ้อยว่าไม่มีอะไรทำอะไรคุณหนึ่งได้แล้วล่ะ
0: ค่ะก็คือว่าค่ะค่ะคือว่าเราคิดว่าใครทำอะไรเขาปล่อยเขาไปเราไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรคือพยายามทำให้เองอ่ะอยู่ให้ได้แล้วก็มีความสุขไปวันๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะตอนอยู่สมุทรการตอนอยู่กับลูกน้องของชมสวัสดิ์อัศวะเหมนี่ฆ่าตัวตายตลอดเวลาเลย
1: โอ้โห
0: อยู่กับสทป่าวินัยทองสุขมากค่ะ
1: ดีแล้วดีแล้วตอนนี้เท่ากับเราได้ชีวิตเราคืนมาแล้ววันนี้ขอเพียงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาทำไมล่ะเราอยากฟังเพลงนี้อะคะ
0: เมื่อก่อนนี้มันอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนที่มีแฟนขับแท็กซี่ก็พาเข้ากรุงเทพอะค่ะเขาเป็นคนดีมากเลยแล้วเราเป็นโรคเครียดโรคอะไรแกไม่เคยบอกอะไรเราแม้กระทั่งแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแกก็ไม่เคยพูดให้ฟังแกก็ทำหน้าที่ขับแท็กซี่24ชั่วโมงนะคะพาเรากินข้าวพาเราไปหาหมอคอยโทรถามถ่ายว่าเป็นยังไงกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจ็บเรามีน้ำตาแกก็คือเข้ามาหาเข้ามาพูดว่ามีอะไรก็คุยกับพี่ได้เธออย่าไปเครียดอย่าฆ่าตัวตายเด็ดขาดเธอยังไงเธอก็เป็นเมียพี่คือว่าคิดถึงความดีเขาเดี๋ยวตอนนี้แกเสียไปตั้งแต่ปี63วันที่16ปลาวันบูปดีค่ะ
1: นั่นแหละที่ว่าเขามีระยะเวลาของเขาเนาะแต่ละคนเนาะ
0: ใช่ค่ะแกมีอะไรแกไม่เคยบอกกล่าวเราเลยสักอย่างเลยอ่ะ
1: เขาคงไม่อยากให้คุณทุกข์ใจนั่นแหละที่ว่านะ
0: ใช่เขาบอกว่าเราเป็นโรคนี้ด้วยค่ะใช่ว่าเราผ่าสมองมาเราเป็นอย่างนี้แกไม่อยากให้เราเครียดเราเข้าใจเขาแต่ทีนี้มันก็หนักไปอ่ะเขาไปกระทันหันนี่เราทำใจไม่ได้เหมือนกันช่วงแรกก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
1: แต่มันก็ผ่านมาได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งแรกที่จะต้องคิดก่อนเลยคือเวลาเกิดอะไรปัญหาอะไรหนักๆนะคะหรือว่าเกิดอะไรที่มันแบบเรารู้สึกแบบใจเราวูบลงไปเยอะเนี่ยอันแรกเลยให้นึกอยู่เสมอว่าต้องรักตัวเองก่อนอันนี้คือพื้นฐานของการโปรเทคตัวเองป้องปกป้องและการดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของตัวเองคืออันแรกเลยคือต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องรักตัวเองแล้วมันถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคหรือผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆไปได้ถ้าเรารักตัวเองเราต้องผ่านมันไปได้
0: ค่ะก็พอดีช่วงนี้ขายข้าวใส่บาตรก็มีหลวงตาให้พรหลวงพ่อเราคุยกับหลวงพ่อก็พูดให้กำลังใจเหมือนกันค่ะ
1: ดีแล้วค่ะเอาละค่ะคุณเด่งเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะจะมอบให้ใครไหมคะ
0: ค่ะมอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจพี่อ้อยแล้วก็น้องหลังไมค์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
1: โอ้โหครบเลยนะครบเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะคุณหนิงนะ
0: ขออวยพรพี่อวยพรพี่อ้อยหน่อยนะคะ
1: ป้า
0: ให้พี่อ้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดให้ชีวิตครอบครัวของพี่อ้อยมีความอบอุ่นไปตลอดเป็นดีเจ FM 95ไปตลอดเวลามีแฟนคลับติดตามชมชอบไปเรื่อยๆค่ะ

0: ขอบคุณสาธุพรใดที่ส่งมาให้พี่คนนั้นได้กลับไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาเราทำงานอะไรเหนื่อยๆแล้วเราได้รับอะไรอย่างนี้ดีๆอย่างนี้กลับมาเนี่ยเรารู้สึกมันปลอบปลื้มในหัวใจเนาะอย่างน้อยแม้แค่แบบว่าเราได้พูดคุยกับคนที่เขามีปัญหาหรือว่าพี่อ้อยได้แบบส่วนหนึ่งที่น้องๆได้แบบว่าอยากจะเล่าอ่ะอยากจะเล่าเรื่องที่บางทีตัวเองเก็บเอาไว้นานแล้วหรือบางทีตัวเองแบบรู้สึกไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ระบายเขาได้เล่าออกมาอันนั้นคือการบำบัดของพี่อ้อยแหละก็เท่ากับว่าทุกคนได้ปล่อยไอ้สิ่งที่มันหนักตึงให้มันเบาขึ้นยินดีค่ะนะคะเอาละค่ะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณอารักษ์เอ้ยคุณนันเพชรบูรณ์นันสายหลุดไปหรือยังสวัสดีค่ะคุณนันเดี๋ยวลองดูให้น้องกวางต่อสายกลับไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เสียงตู้ตู้ตู้แสดงว่าสายอาจจะหลุดไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องนันนี่ก็เป็นแฟนคลับที่โทรมาแฟนคลับเพื่อชีวิตแบบตัวยงเลยนะเพราะว่ามักจะฟังเพลงแล้วก็ขอเพลงอะไรที่เป็นเพื่อชีวิตแบบลึก
2: สวัสด
0: ีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัน
2: สวัสดีค่ะคุณด้วยแม่เห็นหนูเป็นเ
0: จ้าตัวเลยนะสายหลุดไปเลยสายหลุดไปเลยนั้นบอกว่าเวลาถูหาพี่นั่นมันคุยกันนานต้องเติมกระตังหน่อยนะ
2: ก็สายมันตัดไปเองอ่ะ
0: เออเห็นไหมล่ะสายมันตัดไปเอง
2: พอพี่ว่ามาใครอยากจะให้สายตัดล่ะ
0: เออนั่นน่ะสิอ่ะคุณนันขอเพลงของอารักษ์อ่ะไก่ชนคนสู้อุ้ยเพลงนี้แบบตามมากเลยพี่ได้ฟังงานมากแล้วอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้ฟังนานมากแต่นานๆฟังก็พอดีนะพี่อ้อย
0: เออถ้าไม่นานหนักฟังเพลงนี้อ่ะ
2: ไม่รู้ว่าฟังแล้วมันเออมันเพลงที่มันโดนใจดีแล้ว
0: ถึงแม้แบบว่ามันนึกถึงขึ้นมาเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่นันขออ่ะเป็นเพลงที่แบบว่ามันไม่ได้โปรโมทแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงเอกอ่ะในการโปรโมทแต่ละอัลบั้มแบบไม่ใช่นะเป็นเพลงที่บางทีมันก็อยู่ในซับซึ้งๆอยู่หน้าบีลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นันก็ฟังก็ได้ว่าเป็นคนที่ฟังเพลงแบบว่าครบทุกเพลงของศิลปินแต่ละเบอร
2: ์ใช่หนูไม่เคยเว้นเพลงไปแต่ละเพลงเลยที่อ้อยถ้าอย่างแผ่นซีดีหนูซื้อมาเนี่ยมันแบบหนูจะฟังไปตลอดอ่ะหนูจะไม่ข้ามเพลงเลย
0: อุ้ยนันมันรุ่นนั้นไม่มีซีดีแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่รุ่นแบบว่าเอาดินสอปากกากรแบบคาสเซ็ตไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
0: อ่ะแสดงว่าเป็นรุ่นใหม่ดีเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
2: ใช่ใช่ซีดีมีซีดีรุ่นใหม
0: ่โอ้ไม่ใช่รุ่นพี่ต้องใช้ปากกาแยงนะโอ้ยอยากฟังเพลงที่สองจะมาไล่หาบางทีมันเกินนะต้องเอาปากกาหมุนแล้วก็เสียบ
2: เมื่อก่อนมันเป็นเทปคาสเซ็ตอย่างของคาราบาวอย่างเงี้ยพี่อ้อยอันนั้นก็บางทีเพื่อนเขาฟังเขาก็หมุนนั้นบอกว่าจะหมุนทำไมแค่หน้าดีแค่สิบเพลงเอง
0: บางคนอ่ะเขาก็อยากบางคนเขาอยากฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงมันก็ไม่อยากจะฟังเพลงอื่นบางทีนะบางคนก็ชอบเพลงเดียวอยู่เพลงเดียวเนี่ยเขาก็จะหมุนนำมากรฟังกันเนี่ยเออมันเป็นสีสันของชีวิตนะต้องเอาอะไรมาเสียบแล้วกรสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะเลือก1 2 3 4ได้เลยมันก็ดีนะวิวัฒนาการทำให้เราแบบย้อนลึกถึงได้เนาะตั้งสมัยก่อนที่เราทำแบบนั้นกันนะเนาะ
2: แต่หนูไม่เคยกลัวไม่เคยอะไรมีพี่คนนึงอ่ะหนูเคยซื้อของปักกี้ประจักษ์ทำเพลงสาวชัยภูมินอกชุดนั้นมาเขาก็กลัวมาหยุดแต่เพลงเดียวนั่นแหละแล้วก็มีของหนูเคยซื้อของลงทุนซื้อของจ่าลอยแล้วเมื่อก่อนเราก็ว่ามันแพงเนาะมันนึงก็90 บาทอย่างเงี้ยร้อยนึงเงี้ยแปดเดือนเก็บตังค์เอาพี่อ้อยพอมันซื้อปุ๊บเราซื้อมาพี่เขายืมไปฟังเขาก็คงรับฟังแต่น้ำตามดแดงนั่นแหละ
0: เออจากฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงเอานันจะมอบให้ใครไหมคะเพลงเนี้ย
2: ฝากให้ F495ฝากให้พี่อ้อยน้องหลังไมค์แล้วก็ฝากไปให้คุณสุรเดชเขียนชายแดนหน่อยแต่ก็ฝากไปให้สุดยอด
0: เหมือนเด็กชายแดนฟังอยู่เปล่าเนี่ย
2: เขาคงไม่ฟังหรอกเขาไปแล้วเขาไปเลยเขาไม่สนใจหันหลังมาหาเราแล้วพี่อ้อย
0: เอ้ยจะตัดพ้อแต่ว่าใครรู้เปล่าคะเอาไปเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะ
2: พี่อ้อยจริงๆเพลงไอ้นี่มันมีไหมอ่ะเพลงตะวันลาของครู

0: คันอะหรือว่าจะประกอบเพลงนี้นะเอ๊ะคงไม่มีหรอกมั้ง
1: เดี๋ยวพี่ลองดูในระบบให้ว่าถ้ามีคราวหน้าคราวหน้าถ้าพี่มาจัดอะก็ขอมาใหม่เดี๋ยวพี่ดูให้
0: อยากจะจริงๆอยากจะขออยากจะขอหลายๆเพลงอยากจะขอเพลงไอ้นั่นด้วยเลยพี่อ้อยเพลงอะไรนะดอกไม้ดอกนั้นไม่มาอีกแล้วนะเพราะว่าไม่มีคนไม่มีใครขอหรอกไม่หนูขอคนเดียว
1: นั่นแหละพี่ก็ชอบเพลงนี้นะคะวันหลังร้องสดให้ฟังไหมได้
0: จัดไปเลยเอาสดๆ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักอีกคนหนึ่งที่เป็นคอเวอร์ชีวิตแบบฟังแบบลึกๆมากเลยนะคะเอาอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมบัติ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีนะครับผม
1: สบายดีค่ะอยู่ไหนนี
2: ่อยู่อำเภอกระทุ่มจังหวัดกระบี่ครับ
1: ก็แบบจังหวัดกระบี่นี่ทะเลสวยมากนะ
2: ครับพอๆกับแถวระนองนะครับสวยเหมือนกัน
1: ไปเราเวลาเราไประนองมันภูเขาเยอะอะไรมันทะเลไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ภูเขานั้นเยอะ
2: ก็แถวเกาะพยามนะครับเกาะพยามสวย
1: เหลียงใต้มาตาเหลียงใต้ใส่พี่มาละพี่ชอบฟังภาษาท้องถิ่นนี
2: ้ครับ
1: เพราะตัวพี่เองนั้นพูดใต้ออกทองแดง
2: ครับ
1: เพราะว่ามาตัวกรุงเทพตั้งแต่เด็กๆนะก็เลยแบบว่าใต้ไม่เก่งเพราะว่าพ่อนี่คุณใต้พ่อก็ยังอยู่ระนองอยู่ปู่พี่ก็อยู่ที่ชุมพรนั้นญาติพี่น้องอยู่นั่นแหละตั้งแต่ระนองไปยันภูเก็ตอะไรญาติพี่น้องนั้นมีตัวเองนี่แหละเป็นเด็กเทพ
2: ครับ
1: เอาวันนี้ขอเพลงสะพานไม้หมากมา
2: สะพานใหม่มากสะพานไม้หมาก
1: จะไม่อยากฟังเพลงนี
2: ้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่คือความรู้สึกมันยากย้อนยุคคือสมัยแต่เล็กอะสมัยโขนอะไรแบบนี้ครับ
1: มันมีอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมหรือว่าเราไปรู้สึกอะไรว่าเพลงนี้มันทำให้เราแบบรู้ถึงอะไรอย่างนี้
2: ไม่มีครับพอที่นึกซึ้งอยู่คนเพื่อนสมัยเถอะผมทำงานอยู่เถอะนะเป็นคนอีสานนะแต่เขาชอบฟังสไตล์เพลงแบบนี้ผมว่าเลยพอฟังซึ้งก็พอดีว่าใส่ชอบฟังสไตล์เพลงแบบนี้อะไรสำนองนั้นนะครับไปคุยสั้น
1: น
2: ะ
1: เพื่อน
2: นะยอมเจอทำไมก่อนจะเป็นตลับเทปนะครับไม่มีแฟนซีดีที่ไหนทำเหมือนก่อนอ่ะ
1: เอาแล้วเป็นคัสเซ็ตนั้น
2: เทปกันติดกับ
1: นั่นแหละฟังอย่างนั้นแหละเอาเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังจะมอบไปใครไม่ก็ให้เพื่อนคนนั้นนะเนาะ
2: ให้เพื่อนคนนั้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ติดต่อ
1: คนที่จุดน้องจันมาทำงานกรุงเทพเนาะ
2: นั่นเลยครับนั่นเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาทำงานอยู่แถวบ้านก็รวมประมาณ20ปีเลยครับ
1: อ๋อดีแล้วมิตรภาพที่ดีทำให้รักสวยงามเสมอเอาเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะคุณสมบัตินะ
2: ได้ครับผมครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับ
1: นะคะเนี่ยก็บางทีเนี่ยเวลาคนโทรศัพท์เข้ามาหาพี่อ้อยหน้าใหม่พี่อ้อยแบบอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยพูดภาษาท้องถิ่นเลยนะภาษาท้องถิ่นน่ารักค่ะจริงไม่ว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่พี่อ้อยว่ามันมีเสน่ห์ในสำเนียงมันมีเสน่ห์ในการพูดคุยมันมีเสน่ห์ในคำพูดมันมีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องอ่ะพี่อ้อยว่ามันน่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วโทรศัพท์เข้ามาหาพี่อ้อยมักจะบอกว่าพี่อ้อยอยากฟังภาษาท้องถิ่นให้เขาพูดภาษาท้องถิ่นได้ไหมเพราะเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันความจริงใจมันออกมาด้วยสำเนียงสาวภาษากริยาสาวสกุลอันเนี้ยใช้ได้เลยแล้วพี่อ้อยก็รู้สึกว่าเวลาพี่อ้อยได้เป็นส่วนหนึ่งได้พูดคุยกับคนที่พูดสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยพี่อ้อยอยากพูดได้ทุกสำเนียงเลยนะเพราะว่าแต่พี่อ้อยเป็นคนใต้เนี่ยพี่อ้อยก็พูดออกทองแดงเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้อยู่ใต้ตลอดเวลาส่วนภาคอีสานเนี่ยที่พูดได้ก็เพราะว่าสามีเป็นคนอีสานแล้วก็หมู่เพื่อนเขาหรือใครเขาก็อาจจะใช้ภาษาอีสานแล้วตอนพี่อ้อยอยู่กับน้าสูอยู่กับพี่วิลลี่วงกระท้อนเนี่ยคุณคนกระท้อนเนี่ยอีสานเกือบทั้งนั้นเลยแล้วก็จะแบบข้าวเหนียวส้มตำแล้วก็เล่าอีสานกันน้าสูก็พูดอีสานนะคะแล้วก็แบบว่ามันก็ซึมซับเรื่องพวกนี้มาทำให้พูดภาษาอีสานเนี่ยสำเนียงอีสานนะชัดเปรี้ยกว่าภาษาใต้อีกเป็นอย่างนั้นไปเอาละค่ะเดี๋ยวจบชั่วโมงแรกนี้เลยด้วย3เพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าใหม่นะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาของเสถียรธรรมมือนะคะแล้วตามมาด้วยไก่ชนคน

0: สู้ของอารักษ์และปิดท้ายด้วยสะพานไม้หมากของใครล่ะเนี่ยของพี่ไม่แน่ใจว่าของตุ๋ยพิทักษ์หรือเปล่านะคะนะคะไปฟังเลยค่ะ3เพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้เลยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

จริงใจนะไม่ใช่จริงจังสัญชาตญาณนักสู้นักจนแต่จริงใจนะไม่ใช่จริงจังสัญชาตญา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,731 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเต

0: กับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอร์บุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ในคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและส่งประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักส์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักส์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
4: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่

0: ัดจากธรรมชาติ
1: ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุย
0: เพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดิน
1: ทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

ค่ะเขาเปิดกันต้นชั่วโมงด้วยเพลงช้าๆเพราะๆนะคะกับเพลงชู้ของหลงลงลายแล้วก็เรือรักกระดาษของมาริโฮน่าตามมาด้วยขอนไม้กับเรือของเบาวีนะคะก็เป็นเพลงที่ถูกใจหลายๆคนแหละเพราะว่าหลายๆคนขอกันมาทาง SNS ทาง Facebook Live ของ LTM FM 95นะคะก็อยากให้หลายๆคนมีความสุขกับวันหยุดวันเสาร์หรือว่าคนไหนที่ทำงานอยู่แล้วก็ต้องเดินทางขับรถขับราก็ได้มี FM 95อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเพลงต่างๆในช่วงของพี่อ้อยก็เป็นช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษนะคะพวกนี้ก็เป็นมีเพลงลูกกรุงเก่าๆเพลงสตริงเก่าๆนะคะแล้วก็มีเพลงช้างเผือกเพลง AEC มีโอ้โหสารพัดขออนุญาตครับขอโทษอ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์สัก3สายที่022481366เป็นรหัสลับเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ถ้าอยากจะร่วมพูดคุยอะไรหรือวันนี้แบบโอ้พี่อ้อยขับรถมาเหนื่อยจังหรือว่าโอ้พี่อ้อยวันนี้เป็นยังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยจะได้วันนั้นพี่อ้อยไปเล่าอะไรให้ฟังอย่างนึงบางทีเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าเราไม่มีสติอ่ะมันจะมีเรื่องนะคะตอนนั้นพี่อ้อยขับรถไปธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะขับรถออกมาในระหว่างที่ขับรถออกมาทางออกนะคะ

กำลังจะเข้าสู่ถนนใหญ่ทีนี้เราก็ต้องรอจังหวะรถด้านขวาที่มาเนี่ยว่าว่างไหมถ้าว่างเราถึงจะออกไปได้ระหว่างที่เรากับรถว่างเนี่ยมีรถคันหนึ่งค่ะจู่ๆก็ถอยมาชนพี่อ้อยโคร่มชนด้านฝากระโปรงล้อหลังนะคะถอยมาชนดื้อๆนั่นแหละทั้งๆที่รถพี่อ้อยเนี่ยจอดคันใหญ่นะคะเป็นโฟร์วิลคันใหญ่ก็น่าจะเห็นแหละนะคะเขาก็ถอยมาชนอย่างแรงก็เลยเปิดกระจกไปถามว่าน้องไม่เห็นรถพี่จอดหรอคะน้องบอกว่าขอโทษค่ะพี่หนูเห็นแต่พอดีหนูคุยกับลูกสาวตัวน้อยๆประมาณ 4-5 ขวบคุยกับลูกสาวอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มองกระจกหลังเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าต้องขับดีๆนะเพราะว่ายิ่งเรามีเด็กเล็กอยู่ในรถด้วยเนี่ยมันอันตรายถ้าเกิดไปชนกับรถใหญ่ที่แบบมันมีแรงเฉื่อยที่มันแบบแรงบวกเนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราต้องมีสติซึ่งพี่อ้อยก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะต่อจากนั้นพี่อ้อยต้องมีธุระไปทำธุระที่อื่นมีนัดด้วยนะคะแต่ก็ต้องรอไฟแนนซ์มาเคลียร์อีกประมาณ40นาทีกว่าจะมาถึงก็รอนะคะแล้วก็บอกน้องไว้พอเรียบร้อยแล้วน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษใหญ่เลยบอกว่าขอโทษนะคะพี่ที่ทำให้เสียเวลาขอโทษหนูไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แค่เราเสียเวลาเราไม่สูญเสียอะไรอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรล่ะแล้วก็เวลาขับรถอ่ะอย่ามัวแต่เล่นกับลูกต้องดูรถรอบๆข้างด้วยไม่งั้นถ้าเกิดวันนี้โชคดีที่รถพี่อ้อยไม่ได้กำลังขับรถพี่อ้อยจอดสนิทเขาถอยมาชนเกิดบาดแผลเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็มีเข็มได้แต่ชีวิตคนอ่ะถ้ามันโดนไปแล้วอ่ะมันอะไรมันหายากอ่ะมันมีก็ต้องรออ่ะถ้าไม่มีก็แย่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราค่อนข้างต้องระวังมากเป็นพิเศษขึ้นจากพวงมาลัยเมื่อไหร่เราต้องรู้เลยว่าเราสติเราต้องมาก่อนเราต้องไม่วอกแวกไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตได้นะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองพี่ไอ้ก็ไม่เป็นไรอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละขับรถขับราอยู่บนท้องถนนนะเราก็ต้องไม่เราไม่ชนเขาเขาก็ต้องมาเฉี่ยวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสติในการทำขับขี่ยวดยานเนี่ยมันจำเป็นค่ะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะเอาละเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้หนึ่งเพลงแบบยาวๆเลยนะคะ7 นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาทิ้งเวลาหน่อยนะ7 นาทีกว่านะเดี๋ยวแบบโทรเข้ามาแล้วสายตัดนะแล้วก็ค่อยโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขที่เรามีสัญญาณกันไว้นะคะตามรหัสลับของเราค่ะ

0: จบไปแล้วนะคะเพลงชีวิตสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเราบางทีเราก็ปฏิเสธเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะมันคือความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยแหละสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าสร้างความเจริญต่างๆเข้าไปทดแทนระบบนิเวศแล้วทีนี้พอระบบนิเวศเสียแล้วก็เกิดการภาวะเรือนกระจกหรือว่า ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโลกใบนี้ของเราแบบต่อเนื่องนะคะไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะมันเกิดทั่วโลกตอนนี้สังเกตไหมว่าภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นมากค่ะไม่ได้ธรรมดานะคะเราก็ต้องเราไม่รู้ว่าถ้าเราช่วยกันตอนนี้มันจะยังทันไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ให้มันมากไปกว่านี้ไม่ให้มันยิ่งเลวร้ายไปกว่านี้นะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนอย่างการเดี๋ยวนี้เขางดใช้ถุงพลาสติกกันแล้วเขาไม่มีถุงพลาสติกให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการเอาถุงหรือถุงผ้าที่บ้านเราเวลาเราไปซื้อของเนี่ยต้องพกไปเองเพราะเวลาเขาขายอ่ะเขาขายแพงนะหมดนะใบละ5 บาท10 บาท3 บาทอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะเรียนในโรงก็คือเราไม่ต้องใช้เลยไม่มีขายเราก็ต้องแบบใส่เสื้อมาหรือว่าแบบใส่อะไรที่เราเอาถุงผ้าไปอะไรเงี้ยเตรียมไปนะคะซึ่งพี่อ้อยเนี่ยบ่อยเลยบางทีพี่อ้อยก็ลืมเนื่องจากว่าไม่คิดว่าจะได้เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยพอดีได้แวะปั๊บบางทีก็เสื้อนี่แหละใส่มาเติมเลยเสื้อตัวยาวหน่อยบางทีเชิ้ตอ่ะมันก็จะแบบวางมาได้ใส่มาได้นะคะแต่ถ้าเกิดเสื้อตัวเล็กๆบางทีมันก็ยืดไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นะช่วยกันดูแลกันแล้วกันอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้โลกใบนี้มันเป็นของเราทุกคนน่ะของทุกสรรพสัตว์ในวงจรบนโลกใบนี้นั่นแหละอะไรค่ะตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายที่022481366ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้ว1สายสวัสดีค่ะคุณ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเพิ่นอยู่รามคำแหง39
1: ครับพร้อม
0: เข้ามาอยู่อ่ะจ๊ะ
1: ขับแท็กซี่อยู่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยังขับอยู่ไหมอ่ะ
1: ขับรามคำแหง39นะครับ
0: เป็นยังไงบ้างวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมคะ
1: เงียบ
0: เหรอมันเป็นช่วงวันหยุดยาวคนอาจจะออกต่างจังหวัดกันเยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: อาจจะยังไม่กลับมาแต่ถนนโล่งหน่อยวันนี้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ขับรถสบายหน่อยรถไม่ค่อยติดเนาะ
1: เงียบมาตั้งอาทิตย์แล้ว
0: เงียบมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่ามันมีวันหยุดยาวไงคะมันค่อมไปค่อมมาบางคนลางาน2-3 วันแล้วก็ได้แบบหยุดยาวๆและเขาก็อาจจะหยุดแล้วไปต่างจังหวัดตามไปอะไรกันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ถามได้ครับ
1: จะถามนี่หน่อยเด็กเขาไปลงไว้ที่ไหนกันน่ะ
0: ซึ่งมึง
1: อายุคนแก่น่ะ
0: อายุคนแก่คือยังไงอธิบายสิ
1: 60
0: คือหมายถึงว่าอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแก่อย่างเงี้ยหรอ
1: ไม่ใช่ว่าเขาไปลงเอาเงินที่ไหนกัน600เนี่ย
0: ลงทะเบียนผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่ได้เดือนละ600ไปลงที่สำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ค่ะทะเบียนบ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ
1: หนองคาย
0: คุณแม่อยู่หนองคายก็ต้องไปลงทะเบียนที่หนองคายค่ะคือทะเบียนบ้านเราขึ้นที่ไหนเราก็ไปลงทะเบียนที่นั่นแล้วก็เงินน่ะแล้วก็ตอนไปลงทะเบียนเนี่ยก็เอาสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบุ๊กแบงค์และส

0: สมุดบัญชีตัวจริงไปด้วยและทะเบียนบ้านตัวจริงไปด้วยนะคะไปถึงแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเอกสารใบคำร้องใบอะไรก็แล้วแต่แล้วถึงเวลาพอถึงครบรอบที่อายุเราถึง60พอดีเป๊ะเลยจากวันนั้นไปเขาก็จะจ่ายให้ตามรอบเลยตามรอบทุกเดือนเดือนละ600บาท600บาทตลอดเลยค่ะ
1: แล้วถ้า60แล้วอ่ะ
0: 60แล้วคุณยังไม่เคยไปทำเหรอคะ
1: ยังไม่มีเวลาเลย
0: อ้าวเหรอเออถ้า60แล้วอ้อยไม่รู้สิเพราะว่าอ้อยก็ทำตอนอายุอ้อยทำตอน59นะคืออ้อยมันไปกรอกเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะครบ60อะค่ะคือทำก่อนล่วงหน้าได้1ปีแล้วก็ไปทำกรอกเอกสารแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่อ้อยบอกเนี่ยไปไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เขาก็จะโอนเข้าให้ทุกวันที่10เราเอาธนาคารไหนจะให้เขาก็จะโอนก็ธนาคารนั้นละค่ะทีนี้พี่ลองสอบถามไปที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตไหนก็ได้นะคะในกรุงเทพก็ได้พี่ลงเสิร์ชหาเอาสำนักงานเขตที่ใกล้ๆนี่แหละหรือว่าพี่ขับรถผ่านอาจจะแวบเข้าไปถามก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าผมเกิน60แล้วผมยังไม่ได้ทำผู้สูงลงทะเบียนผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ผมสามารถทำย้อนหลังได้ไหมถ้าทำได้ก็รีบทำเลยค่ะต
1: ้
0: องรีบทำค่ะมันจะได้ไม่เสียสิทธิ์ไง
1: ก็นั่นไงก็เนี่ยก็มันเลยมาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ย
0: อ๋อเลยมาอาทิตย์เดียวก็ได้จะทำได้ไหมไม่ได้เลยเป็นปีนี่เรื่อยๆอาทิตย์เดียวก็น่าจะทำได้นะ
1: ได้ไหม
0: ได้มันน่าจะทำได้แหละเพราะว่ามันบางทีคนติดธุระอะไรอยู่อะไรทำได้แต่ว่ารอบของคุณก็ต้องไปได้ถัดออกไปอ่ะมันก็จะช้าไปรอบหนึ่งอ่ะ
1: เป็นปีหน้าเหรออ
0: ะไรนะคะ
1: เป็นปีหน้าหรือเดือนหน้า
0: อ๋อคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้ามากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ตามความคิดนะเพราะว่าตัวเองอ่ะอายุครบ60มาแล้วไงมันผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุมาแล้วไง60แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอรายละเอียดจากสำนักงานเขตดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะให้คำตอบเราได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นรายซับเซอร์วิสอ่ะมันไม่ช้าเลยแป๊บเดียว
1: ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเขต
0: ลองเข้าไปถามก่อนค่ะว่าเราสามารถลงทะเบียนที่ไหนได้แต่ปกติแล้วเขาต้องให้ลงทะเบียนสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเราค่ะแต่ตัวเองเนี่ยอ้อยอยู่เขตลาดกระบังใช่ไหมอ้อยก็ต้องไปลงเขตลาดกระบังอ้อยจะไปลงที่แถวหนองจอกเนี้ยก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ไปทำเลยเสียเวลาไปทำเลย600 บาทแบบลืมปีนึงก็7,000แล้วเอาเป็นแบบลืมนะเราไม่ได้ใส่ใจจะต้องเอามาใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ไปหมด
0: วันละ20 บาทพี่ได้น้ำขวดหนึ่งนะได้กาแฟแก้วหนึ่งนะกาแฟแบบไม่ใช่ร้านดังๆนะกาแฟชงแก้วละ30 บาทแล้วไอ้ตามรถแป๊ดอย่างก็30 บาทแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้กาแฟ1 แก้วทุกวันค่ะและฉะนั้นค่ะพี
1: ่เดือนนึง600ใช้ไม่หมด
0: 600ใช้ไม่หมดพยายามเก็บของเราไม่พี่ใช้ให้หมดวันนี้พี่ขอเพลงอะไรมานะคะหนุ่มลำมูล
1: หนุ่มลำมูล
0: หนุ่มลำมูลจะมอบให้ใครไหม
1: มอบให้เสียงทุกสายมอบให้น้องคนรับไมค์มอบให้คนที่พูดด้วย
0: เอาให้อ้อยด้วยใช่ไหมขอบคุณมากเลยขอให้พี่พลขับรถขับลาโดยสวัสดิภาพนะได้ลูกค้าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้มีความสุขค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะก็เป็นน่าจะเป็นขอเพลงหนุ่มละมุนมาพี่อ้อยก็คิดว่าน่าจะเป็นคนภาคอีสานนะคะเพราะว่าสำเนียงก็น่าจะเป็นคนอีสานแหละเพราะว่าอยู่หนองคายนี่ทะเบียนบ้านอยู่หนองคายด้วยแล้วคนอีสานนะคะก็เข้ามาทำงานในเมืองแบบเนี้ยขับแท็กซี่บ้างทำงานก่อสร้างบ้างทำอะไรบ้างนะคะก็ต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันกันไปนะคะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณจิ๋วแปดริ้ว
2: สวัสดีค่ะสำเนียงแปดริ้วค่ะ
0: สำเนียงแปดริ้วมีสำเนียงแปดริ้วมีสำเนียงด้วยเหรอ
2: สำเนียงเงี้ยแหละค่ะ
0: ทำไมเดี๋ยวทำไมถึงทำไมรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าแปดริ้วทำไม
2: เมื่อแปดริ้วใช่ไหมคะก็สมัยโบราณได้ปลาช่อนตัวใหญ่เบ้อ
0: ใช่
2: แรกแรกมาเป็นริ้วๆได้8ริ้วค่ะ
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาของเมือง8ริ้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วตัวอ้อยเองก็เคยได้ฟังแบบนี้มาเหมือนกันค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยปลาช่อนทุกทุ่งมากแล้วก็แบบว่ามันติดแม่น้ำบางปะกงอะเนาะแล้วมันก็แบบว่ามีพวกปลาใหญ่เยอะเลยเขาจับปลาช่อนได้ซึ่งตัวใหญ่มากเขาเอามาบ้างแล้วก็ทำออกตากแห้งอะตัดออกได้เป็นริ้วเป็นชิ้นได้ต้อง8ชิ้นใหญ่ๆอ่ะเขาก็เลยให้ชื่อว่าเมือง8ริ้วเพราะว่า8ริ้วเนี่ยก็คือมันอุดมสมบูรณ์ไง
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ได้ไหมคะได้แล้วคน8ริ้วด้วยกำเนิดเลยอ่ะคะคนจิ๋วเป็นคน8ริ้วด้วยกำเนิดเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วอยู่ช่วงไหนของ8ริ้วอ่ะคะอยู่ตรงเมืองเลยเหรอหรืออยู่บางคล้าหรืออยู่ตรงไหน
2: ก่อนถึงวัดสมานค่ะพอลงข้ามแม่น้ำบางปะกง
0: โอ้หนูเคยไปก่อนถึงวัดสมานเคยไปวัดสมานมาวัดพระพิฆเนศองค์สีชมพู
2: ใช่ก่อนพอลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ขับไปประมาณ2กิโลค่ะก็จะถึงซุ้มวัดแต่ก็เคยซุ้มวัดของพี่จิ๋วก่อนค่ะ
0: อ๋อพี่จิ๋วถึงก่อนเข้าซุ้มวัดใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ค่อยไปหน่อยหนึ่งก็จะไปถึงวัดจุกเชอวัดพระพิฆเนศค่ะ
0: วัดจุกเชออันนี้หมายถึงว่าพี่จิ๋วอยู่ติดถนนเลยถนนไม่หลักเลยเหรอ
2: ค่ะอยู่ติดหลักค่ะเขาไปในสวนนิดเดียวเอง
0: อ๋อแล้วใช้พื้นที่ตรงนั้นทำอะไรอะคะหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวไม่ได้ค้าขายไม่ได้อะไรใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนก่อนเดิมนะคะเขาก็จะเป็นสวนปลูกผักปลูกผักต้นใบต้นโอ้ชื่นชัยมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะก็คือ
0: มะม่วงแปดริ้วก็โดกนะมะม่วงแปดริ้วก็อร่อยนะโดกอยู่นะ
2: อร่อยค่ะนะคะก็ปลูกผักใบต้นโอ้ปลูกอะไรเงี้ยข้างท้องร่องก็ปลูกต้นหมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยค่ะ
0: เมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์นะพี่จิ๋วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่อ
0: ุดมสมบูรณ์แล้วก็มันลื่นเนาะ
2: ร่มรื่นดีค่ะ
0: ใช่วันนี้พี่จิ๋วขอเพลงแบบว่า น่าเต้นมากเลยอ่ะเด็กปั๊ม ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
2: ก็คือแบบคิดถึงแบบเด็กปั๊มตอนที่น้ำมันมันแพงๆอ่ะค่ะแล้วก็คือเขาก็จากบ้านมาอย่างนี้ค่ะ
0: จริงๆแล้วเด็กปั๊มไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากกับตรงนี้หรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าเจ้าของปั๊มนั่นแหละมีส่วนได้ส่วนเสียเด็กปั๊มก็แค่น้ำมันจะขึ้นหรือจะลงก็แค่รับเงินเดือนเท่าเดิมไม่ได้กระทบอะไรกับเด็กปั๊มหรอกแต่ว่าอาจจะมีกระทบในเรื่องของการบริการตอนที่มันขัดแคลนอ่ะอาจจะมีคนแย่งชิงกันแล้วก็ใส่อารมณ์กับเด็กเรื่องการเข้าคิวรับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนไทยเป็นเด็กปั๊มแล้วนะน้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวซะมากกว่าเพราะว่าเวลาไปเติมตามปั๊มมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพม่าหรือว่าชาวลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีคนไทยที่ทำงานเป็นเด็กปั๊มสักเท่าไหร่พี่จิ๋วจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
2: ก็ให้ป้าเก่งบางปะกงแล้วก็
0: ป้าเก่งเขาฟังอยู่หรอคะป้าเก่งเขาฟังอยู่ไหม
2: ฟังอยู่ค่ะแล้วก
0: ็
2: น้องหลังน้องที่รับสายแล้วก็แล้วทุกคนที่ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่รับฟังก้าวห้าอยู่ค่ะ
0: น้องกวางน้องกวางเป็นคนรับสาย
2: วันนี้เป็นน้องกวางไม่ใช่น้องเมย์ขับรถเมย์คู่กับรถไฟ
0: รถไฟยาชิมยาใช่ไหมแสดงว่าพี่จิ๋วนี่มาขึ้นรถไฟพิมดาทันทุกวันเลยไหม
2: โอ้ยฟังทุกวันเลยหอบ
0: เนี่ย
2: มาคอยที่สถานีแปดริ้วทุกวันเลยค่ะ
0: น้องน่ารักค่ะน้องน่ารักชอบเอาอะไรมาเล่นสนุกให้แฟนๆขับได้ฟังกันใช่นะคะเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดมีไอเดียค่ะน่ารักนะคะ
2: น่ารักดีค่ะชอบค่ะชอบทุกคนเลยชอบมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่จิ๋วนะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขค่ะพี่จิ๋ว

0: วัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ยังเหลืออีกสายหน้าไมค์ที่จะรับสายได้อีกหนึ่งสายที่2081366ถ้ามีสายก็ให้น้องกวางต่อเข้ามาเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่2สายนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบชั่วโมงนี้พี่อ้อยคงทิ้งท้ายสามบทเพลงนี้ไว้เลยแล้วก็ไปพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็นั่งฟังข่าวสารของอสมทไปด้วยนะคะระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารพักเที่ยงเนี่ยมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะของอสมทเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเที่ยงครึ่งนะคะเรากลับมาเจอกันอีกไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เพลงเพิ่มเข้าไปให้อีก1เพลงนะคะดูเพลงจากSMS ที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็จะใส่เพิ่มไปให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงหนุ่มลำมูลของจริงๆแล้วหนุ่มลำน้ำมูลหรือเปล่านะคะของคาราบาวแล้วก็ตามมาด้วยเด็กปั๊มของคนดันเคลียนเดี๋ยวเพลงสุดท้ายพี่อ้อยใส่ให้ค่ะแล้วก็จบ3เพลงนี้ก็ท้ายชั่วโมงนี้ก็ไปพักรับประทานอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
10: จิ๋วไม้เรียงรายริมน้ำแม่มู

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนัก

0: เผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งทายว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนาคุณและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาท

0: ช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
1: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามและก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพุนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
4: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะ

บางกอกบางประกอกทุ่งครุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรี

0: วิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชา ยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
0: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันลายากปะ
2: เคลือบนอนสติกลางง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหม
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามแลบอำเภอสุกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามแลบเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามแลบในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่า เหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัว

0: ผูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดซอกคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกไม่สามารถแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กรอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนส์นะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะ

0: ใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาราในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิเอล วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือกทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาราและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาบิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยโนแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็คโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราคอนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
0: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่านสีลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
6: ค่ะ 12 นาฬิกากับ 32 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณณรงค์สุทธิลักษณ์และดิฉันจินตนาจันทร์ไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์ค่ะ
7: สวัสดีครับคุณจินสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันในช่วงที่เรื่องที่เราต้องเรียกว่าเป็นปฏิเสธไม่ได้นะมันอยู่กับเรามาทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานก็คือเจ้า AI นี่แหละอยู่กันเกือบตลอดเวลาทีเดียวนะคะ
7: บางคนก็คนข่าว
6: ใช่ใช่ใช่ค่ะคนข่าวนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายก็นำมาเรียบเรียงใหม่นะนำข่าวไปเรียบเรียงใหม่แล้วก็ว่ากันไปนะแล้วก็แต่ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่ทีเดียวนะคะแต่นี้ก็โอ้ใช้กันเยอะแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปก็ใช้นะคะแต่งรูปนะบางคนบอกว่าไปเจอตัวจริงเนี่ยบอกว่าตัวจริงสวยกว่ารูปได้บางทีโกรธนะเพราะว่าเสียเงินซื้อพรีเมียมไปแล้วนะคะ
7: แล้วสำคัญที่สุดก็คือเสียเงินซื้อพรีเมีย
6: ม
7: นะครับไปแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าซื้อตัวท็อปไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะยกเลิกไม่ได้นะครับท่
6: าน
7: จีนหาปุ่มยกเลิกไม่เจอนะนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าคือผมเนี่ยก็พยายามจะลองใช้หลายตัว
6: ค่ะ
7: นะครับใช้ตัวนู้นตัวนี้นะครับก็สมัครลองสมัครดูว่าเราพอใจตัวไหนก็สมัครเดือนเดียวเลยมาเนี่ยปรากฏว่าพอใกล้เวลาและครบเดือนเนี่ยยกเลิกเนี่ยหาผมยกเลิกไม่เจอนะครับ
6: อยู่ตรงไหน
7: แล้วก็พอไปถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าอยู่สมัครบน PC อยู่ก็จะต้องแบบไปยกเลิกบนอีเมลนะโน่นนะนี่นะนะยกเลิกไม่ได้สุดท้ายทำไงไหมครับยกเลิกบัตรเครดิตง่ายกว่าคือเป็นบัตร

0: ครดิตเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเปลี่ยนเลยเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้เขาตลอดชีวิตทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็มีประเด็นกันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยใช้ทั้งตัวฟรีใช้ทั้งตัวเสียเงินนะครับ
1: ค
0: ุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: อันนี้คือพูดได้เลยว่าไอ้ตัวที่ไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีหรือตัวเสียเงินเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือคิดว่าคุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่คำสั่งอยู่ที่เราเพียงพอมากกว่า
1: อยู่ที่คน
0: อยู่ที่คนมากกว่าต
1: ั
0: วเงินเนี่ยเราสั่งให้เขาทำเนี่ยทำไปทำมาทำมาทำไปภาษาไทยเขาสะกดผิดพอเขาสะกดผิดปั๊บเอาไว้เขาแก้ทีนี้ออกทะเลเลยออกทะเลปั๊บเนี่ยแก้หนึ่งครั้งเราถูกหักเครดิตหนึ่งครั้งเขาจะหักเราเรื่อยหักไปมีตัวหนึ่งเนี่ยผมใช้เนี่ยนะผมใช้จนเสียตังค์เลยนะครับปรากฏว่า2วันหมดเครดิตอะเครดิตหมดอะ3,000เครดิตหมดเรียบเลย2วัน
1: อ
0: ะผมนะก็เลยขึ้นทีนี้เราก็เลยกลับมาบอกถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ
1: ค
0: ิดว่าน่าอยู่ที่มนุษย์เอาละแต่ว่าเขาอาจจะมีประสิทธิภาพนะมีคุณภาพที่มากกว่าตัวที่เสียตังค
1: ์
0: แต่อันนี้ยืนยันในฐานะคนข่าวคนที่เราจะคนเนี่ยว่านะครับข้อมูลไม่ได้ต่างกัน
1: ก็คืออยู่ที่การพร้อม
0: ไม่คือหมายว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยสืบค้นมาแล้วเราเพื่อที่เราจะมาเขียนข่าวเขียนรายงานเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างจาก Google เลยเพียงแต่ว่าเขาเร็วกว่าเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เลยมีประเด็นใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ตัว AI ฟรีกับตัว AI เสียเงินเนี่ยมันยังไงแบบไหนสำคัญที่สุดคือภาพรวมเลยเนี่ยมันสักประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ AI ฟรีเนี่ยมากกว่า 90% ที่เสียตังค์เนี่ยอยู่ถึง 10% เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันใช่ไหมจิน
1: ใช่ค่ะจินอยู่ในสายฟรีค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่จะมาเรียกว่ามาให้ความรู้นะมาเราจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าคลาสกับอาจารย์นะคะดร.จิตทัศน์ค่ะขออภัยนะคะจินอ่านถูกไหมดร.จิตทัศน์นะคะฝากเจริญผลค่ะภา
2: คสวัสดีครับ
1: ค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: อาจารย์สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ก็หลายคนอาจารย์ในคณะวิศวะหลายท่านเลยเนี่ยบอกว่าอาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง AI นะครับมากพอสมควรเลยทีเดียวอาจารย์เริ่มต้นเลยเนี่ยกรุณาเปรียบเทียบให้ตัว AI ฟรีนะครับกับตัว AI เสียเงินที่เป็นพรีเมียมหรือเป็นตัวโปรนะครับสำหรับงานสืบค้นข้อมูลก่อนครับอาจารย์ครับว่ามันต่างกันเหมือนกันยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
2: ครับโอเคครับอันนี้ต้องขอเรียนกับเรียนประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือว่าตัว AI ไม่ว่าจะฟรีหรือแบบโปรหรือพรีเมียมอะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรูปแบบที่จัดโดยแผนการทางธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็คือมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าฟรีต้องเป็นแบบนี้อะไรต้องเป็นแบบนี้ตามหลักวิชาการนะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าบริษัทเขาจัดทำแผนโปรโมชั่นการตลาดอะไรออกมาเพื่อให้คนที่สนใจคุณภาพเยอะก็จะเสียตังค์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแยกเป็นประเด็นก่อนนิดนึงนะฮะก
0: ็
2: คือว่าตัว AI เนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะมันจะมีเวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการทำงานของมันเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆครับอันแรกก็คือความสามารถของตัวสิ่งที่เราเรียกว่าโมเดลหรือว่าคิดว่าเป็นสมองของมันก็ได้นะครับก็คือสมองของมันฉลาดแค่ไหนนะครับ อันที่สองเนี่ยคือสมองฉลาดไม่ฉลาดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้รับประกันว่าคำตอบที่เราได้มันจะมีคุณภาพมากหรือน้อยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาที่เราให้มันในการประมวลผลนะครับอย่างเช่นเวลาเราถามคำถามยากๆมันจะคิดนานนิดนึงถ้าเราให้มันรีบตอบบางทีมันก็จะได้คำตอบที่ไม่ค่อยมีคุณภาพครับ
0: ตอนนี้อาจารย์จะสังเกตผมเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าเจมินาเองเนี่ยณเวลานี้เนี่ยก็คือเหมือนเขาดูนะเหมือนดูก็คือว่าถามคำถามเนี่ยผมจะตอบในนานมากแล้วก็สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับเจมินายเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเจมินายนี่ตอนนี้เจนภาพไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ครับเจนภาพไม่ได้อย่างเดียว วลาเราสับเห็นต้องสั่งเข้าไปให้เจนภาพว่าสร้างภาพให้เราหน่อยสร้างภาพ

0: จะนิ่งๆใช่ไหมครับ
1: มันบอกเลยครับบอกว่าสร้างไม่ได้เราก็จะเขียนพร้อมที่เราเขียนไปเนี่ยซ้ำกลับออกมาให้เราอีกมันเหมือนกับว่าประมาณมันคล้ายๆว่าณเวลานี้เขาปิดให้ตัวฟังก์ชันตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่รู้ว่าประเทศไทยจะเริ่มใช้กันจริงจังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจละ
0: ไม่น่าใช่ครับแต่ว่าคือหลักๆที่กล่าวมาก็คือจริงๆก็เป็นประเด็นในการใช้งาน AI ครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยคือโอเคกลับไปเรื่องเดิมก็คือสมมติว่าตัวสมองของมันนะครับคือสมองของ AI เนี่ยถ้ามันเก่งมากเนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมากกินไฟมากใช้หน่วยประมวลผลเยอะอะไรประมาณนี้ครับก็ทีนี้ทรัพยากรตรงนี้ของบริษัทต่างๆอ่ะก็จะมีอยู่จำกัดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใช้ฟรีอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็อาจจะจัดสรรให้เราไม่ได้เราอาจจะไม่ต้องรอนานหรือสั่งแล้วไม่ได้คำตอบอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเป็นผู้ใช้แบบเสียเงินซึ่งก็มีหลายเลเวลเป็นผู้ใช้เสียเงินแบบเสียของเราเองหรือเสียแบบระดับธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการจัดลำดับอาจจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับ
1: นั่นหมายความก็คือว่าเขาพยายามล็อกไว้เป็นเลเวลล็อกไว้เป็นชั้นๆถูกไหมอาจารย์ว่าถ้าจ่ายเดือนนึงแค่นี้ใช้ได้แค่นี้นะครับข้อมูลก็
0: ใช่ครับ
1: การที่จะอัปเดตถึงปี2025นะก็อัปเดตเพียงแค่นั้นแหละประมาณสัก2023 2022เลยประมาณนี้ไปถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับมันก็จะมีหลายอย่างเพราะว่าบริษัทพวกนี้ยังไงเขาก็ต้องพยายามทำกำไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ใช้ฟรีเลยคนก็จะไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีทีนี้ถ้าใช้ฟรีหมดเขาก็ไม่ได้กำไรเขาก็ต้องมีแบบโอเคมีจ่ายเงินเท่านี้ได้สมองรุ่นนี้ความสามารถเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับครับ
1: ทีนี้นอกเหนือจากวิศวกรนะครับหรือนักวิชาการนะครับหรือว่าอาชีพบรรสายสายอาชีพบรรสายงานแน่นอนนะครับว่าต้องพึ่งพาสาย AI เข้ามาช่วยในการทำงานแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้ทั้ง 100% นะครับเราก็ต้องสอบทานเราก็ต้องแบบรีเช็คว่ามันจริงไหมมันถูกต้องไหมแต่เอาข้อจริงนะครับอาจารย์ครับในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนไทยในยุคนี้เนี่ยนะครับคนไทยทั่วไปเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ AI มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับต้องเหนือจากความบันเทิง
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าคือบางทีเราปกติเนี่ยว่าเราอยากทราบอะไรสักอย่างเนาะเราก็จะไปค้นถ้าไม่มี AI เมื่อก่อนเราก็ไปค้น Google ทีนี
1: ้
0: คน Google เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับมันมีเว็บไซต์ที่คนทำมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็น AI เนี่ยมันสามารถใช่ครับเสร็จแล้วเราสามารถถามเพิ่มเติมได้ทำอะไรเพิ่มเติมได้คือในแง่ของถ้ามองในถ้าไม่มองในเรื่องการเอาไปทำงานนะฮะก็เป็นเรื่องของการหาความรู้หรือว่าอัปเดตอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มพูนสติปัญญาเนี่ยผมคิดว่าโอเคสมมุติว่าเราลืมไปก่อนเมื่อไหร่ตอบผิดนะครับมันตอบผิดได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราได้เยอะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนช่างสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะถามมันก็จะแบบตอบให้เราถูกบ้างผิดบ้างแต่มันก็หาคำตอบมาให้หรือว่าใช่ครับ
1: แล้วก็จริงๆ
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆเราถ้าใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะเราก็สามารถให้มันถามเรากลับได้ด้วยครับคือ Search Engine อ่ะหรือ Google อะไรมันถามเรากลับไม่ได้แต่ว่า AI มันสามารถที่จะแบบสามารถถามเรากลับได้สามารถชวนเราคุยได้ทำให้เราฝึกคิดมากขึ้นทำให้เรามองมุมมองกว้างขึ้นได้คือความเรียกว่าอะไรดีคุณค่าของมันมีมากกว่าการที่เราแบบมันเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้ามองในมุมนี้ถ้ามีคนมีโอกาสได้ใช้แล้วก็แบบอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ AI ก็น่าจะช่วยพัฒนาเรียกว่าอะไรดีความรู้หรือว่าทักษะ
1: ความรู้ทักษะความรู้
0: ครับ
2: อาจารย์คะขออนุญาตเรื่องของข้อมูลนะคะที่อาจจะมีความผิดพลาดนะคะเปรียบเทียบได้ไหมคะระหว่างตัวท็อปกับตัวฟรีเนี่ยมันมีความแม่นยำหรือว่าความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลแตกต่างกันยังไงคะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดดีหรือว่าจะใช้ฟีเจอร์อะไรของ AI ที่มันเป็นตัวท็อปที่จะมาช่วยอะค่ะ
0: ครับอันนี้ต้องกลับไปที่ตอนแรกที่ผมกล่าวถึงนิดนึงก็คือว่าตัวคุณภาพของ AI เนี่ยมันจะมี2 ส่วนก็คือส่วนของตัว

0: สมองของมันก็คือโมเดลนะครับคือโมเดลสมองของมันเนี่ยมันก็จะได้รับการพัฒนารุ่นใหม่มาเรื่อยๆอย่างเช่นทุก6เดือน2เดือน2เดือนมันจะมีรุ่นใหม่รุ่นใหม่มาเรื่อยๆพอมันเปลี่ยนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็โดยมากก็คือความผิดพลาดอะไรประมาณนี้มันจะค่อนข้างลดลงคุณภาพคำตอบจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเราใช้ทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นโมเดลตัวเป็นสมองรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้เสียแบบเสียเงินเป็นรุ่นโปรอะไรประมาณนี้ก็จะได้ใช้รุ่นใหม่แต่ว่าถ้ารุ่นฟรีอ่ะเราก็อาจจะได้รุ่นเก่าตัวเล็กอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะสมองเล็กกว่าหน่อยครับ แต่ว่าตรงเนี้ยเนื่องจาก AI มันพัฒนาเร็วมากครับคือตัวฟรีของเราในปัจจุบันน่ะมันอาจจะเป็นตัวท็อปเมื่อสัก6เดือนหรือปีนึงที่แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้ถึงกับว่าแย่มากนะครับแต่คือโอเคถ้าเราใช้โปรหรือพรีเมียมมันจะได้ตัวใหม่แต่ว่าถ้าใช้ตัวฟรีมันก็อาจจะได้ตัวที่ล้าสมัยไปสักปีนึงถ้าสิ่งที่เราถามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
1: ค่ะทีนี้ก็ต้องมีคนกลุ่มนะที่ตื่นตัวคอยสมัครทุกเจ้าที่เปิดตัวมาเลยหรือเปล่าสถานตรงนี้มันมากไปน้อยไปไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็สมัครทุกเจ้าอยู่ครับ
1: อ๋อ
0: ผมก็สมัครหลายเจ้าอยู่ครับมี 3-4 ตัว
1: ค่ะครับค่ะในขณะที่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะยังเป็นเรื่องไกลตัวอาจารย์คิดว่ามันจุดไหนที่จะลงตัวคะอย่างเช่นพี่ธนโรบอกว่าเอ๊ะมันความพอดีสำหรับคนไทยอ่ะนะมันอยู่ตรงไหนค่ะ
0: ครับคือต้องกล่าวเรียนนี้ก่อนครับก็คือว่าถ้าเราเป็นคนสมัครเองอ่ะคือเราก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเองว่าโอเคฉันจ่ายเดือนละ500อะไรเงี้ยมันคุ้มไหมเราจะได้ใช้คุ้มไหมอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาผมกลับไปเที่ยวทีก็คือถ้าตัวที่เราจ่ายเงินเนี่ยนะครับก็คือจะได้ตัวสมองเวอร์ชันใหม่เนาะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทายถูกมากกว่าคิดได้ซับซ้อนกว่าแล้วก็สามารถคิดได้เป็นเวลานานมากกว่าถ้ามีปัญหายากๆมันก็จะคิดได้นานมากกว่าทีนี้ถ้าเราไม่จ่ายเงินใช้ตัวแบบตัวฟรีมันก็จะได้สมองรุ่นเก่านิดนึงซึ่งมันก็คือตัวท็อปแหละเมื่อสักปีที่แล้วแต่ว่าแล้วก็ค้นอะไรมากก็อาจจะแบบหมดโควต้าอะไรเงี้ยครับทีนี
2: ้ตัดเครดิต
0: ใช่ครับหมดเครดิตแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราแค่ถามข้อความทั่วไปครับไม่ได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ไปสร้างรูปไม่ได้ไปให้มันเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยครับจริงๆโควต้าฟรีเนี่ยก็ค่อนข้างพออยู่นะครับครับ
2: ผมเคยใช้แบบเสียตังค์นะครับอาจารย์ตัวหนึ่งนะที่บอกว่าผมไม่อยากใช้แบบไอ้สามสี่ตัวที่คุณคิดกันผมเรียกไปใช้ตัวหนึ่งที่ผมโพสดูแล้วไปลองใช้ดูเนี่ยโอ้ใช้ได้นะคำตอบคำตอบแม้ว่าจะข้อมูลอาจจะไม่ทูเดตอัพทูเดตสักเท่าไหร่ผมก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ปรากฏว่าผมเคยให้ทำนะครับผมเคยทำเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวพรรคการเมืองเนี่ยนะครับอาจารย์ครับใส่โลโก้พรรคการเมืองให้ผมผิดเนี่ยแปดพรรคเป็นสายผมผิดไป4 พรรค
0: ครับคร
2: ับ เฮ้ยนี่ตัวเสียตังค์อะผมเฮ้ยนี่ฉันเสียตังค์นะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าไปใช้กราฟิกของบรรณาทูซึ่งไม่ใช่เป็นกราฟิกเองก็คือแบบไปจอยไปแจมกราฟิกของค่ายอื่นเข้ามาแล้วมาเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าแล้วผมจะใช้คุณทำไมเนี่ยแต่เมื่อคุณมีการสื่อของคุณเองว่าผมต้องการได้ความต่างอะไรประมาณนี้ครับอาจารย
0: ์ครับครับต้องเลือกนิดนึงครับครับครับ
2: เชิญอาจารย์ฮะเชิญฮะ
0: ก็ต้องคือไอตัวที่จ่ายตังค์มันก็แข่งกันอยู่ครับแล้วก็ต้องเลือกนิดนึงบางทีครับครับครับ
2: ไปครับอาจารย์อ่ะทีนี้ก็กลับมานะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็คือว่าคนไทยนะครับณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าจะต้องใช้ AI จะเสียตังค์ไม่เสียตังค์เนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเราจะต้องดูความต้องการใช้ของเราว่าเราต้องการใช้มากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่จำเป็นต้องใช้มากไปถึงขนาดจะต้องให้เขาเจนภาพให้จะต้องไปตัดคลิปจะต้องไปอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็คือแค่ just หาข้อมูลอะไรประมาณนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวฟรีปัจจุบันมันก็คือตัวท็อปของเมื่อปีที่แล้วอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็คือตรงเนี้ยครับมันยังมีความยุ่งยากในการตอบนิดนึงครับก็คือว่าคือเราบอกว่าเราควรจะต้องดูตามว่าเราต้องการใช้แค่ไหนใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามันก็มีประเด็นว่าถ้าเกิดเรายังไม่เคยลองใช้อ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเ แต่จริงๆถ้าใช้ตัวฟรีมันก็คือแทบจะลองได้ทุกอย่าง

0: แล้วต่อมันอาจจะหมดโควต้าหมดเร็วอย่างเงี้ยครับ
1: หมดเร็วหมดเร็ว
0: ครับครับแต่ว่าถ้าเราพอเข้าใจแล้วเราจะใช้ประมาณนี้เราก็น่าจะเลือกได้ว่าเราจะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อย่างเงี้ยครับครับ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็สิ่งที่
1: ก็ทีแล้วก็สิ่งที่เขาโม้เขียนข่าวแทนเราได้แล้วต่อรายได้ผมว่าเรื่องนี้นะครับจริงๆถ้าใครยังไม่เคยใช้ระบบอยากจะให้ AI เขียนงานให้เนี่ยก็คือว่าก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมารีไลท์เราต้องมาอีดิทนะครับอย่าปล่อยไปแบบนั้นผมอ่านไม่ได้เลยในประมาณนี้นะครับอาจารย์
0: ใช่ครับคือถ้ามันเคยมีแบบหนังสือแบบวารสารนิยสารต่างประเทศที่เขาใช้ AI เขียนอะไรครับพอมีคนรู้แล้วมันก็แบบเสียหายเสียชื่อมากเพราะว่าคืองานเขียนของมันถ้าเป็นนักข่าวเขียนหมายถึงว่าให้ไปเขียนข่าวเนี่ยแล้วอ่านผ่านมันดีหมดครับพออ่านละเอียดก็จะพบว่ามันบางทีมันคุณภาพมันก็ยังใช้ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้จริงนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งภาษาไทยนะครับบางตัวเนี่ยครับต้องถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปเลยบางครั้งเนี่ยอาจารย์ถ้าถามภาษาไทยมันก็แบบมันก็เลอะมันก็แบบเพี้ยนอะไรไปแบบอุตลุดไปหมดอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเชิญน้องจินครับเชิญน้องจินคร
2: ับค่ะไม่ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาคุยกับพี่ณรงค์ไว้เบื้องต้นนะคะที่พี่ณรงค์ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือเป็นตัวฟรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนใช้หรือว่าคำสั่งหรือว่าคนที่ใช้ได้ไหมที่จะแบบว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่ค้นหานะอาจารย์คำพูดเนี้ยมันใช่ไหม
0: ใช่เลยครับก็คือความยากของการใช้งานAIก็คือเราต้องมีความสามารถที่จะอย่างน้อยมากพอที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันทำออกมาเนี่ยหนึ่งคือมันทำถูกไหมมันคุณภาพมันได้อย่างที่เราต้องการไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราทำเลยครับมันตอบอะไรมาเราก็บอกไม่ได้ว่าคำตอบนี้มันถูกหรือผิดแล้วคำตอบของ AI อ่ะมันจะมีลักษณะที่ดูน่าเชื่อถือครับคือมันบางทีมันไม่รู้เรื่องเลยแต่มันตอบเหมือนมันเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ครับครับ
1: ใช่อย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับ AI ตัวนึงเนี่ยมันยังตอบผมว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่เลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: คือไม่รู้อะไรเนี่ยแบบอาจารย
0: ์ครับครับก็คือข้อมูลคือจริงๆ AI เนี่ยตัวถ้าเราถามมันตรงๆเรื่องข้อมูลนะครับข้อมูลมันจะค่อนข้างล้าสมัยแต่ว่าถ้าเราให้คือเราสามารถจะสั่งให้มันไปค้นข้อมูลให้เราก่อนอันนี้มันอาจจะมีข้อมูลอัปเดตมากขึ้นได้แต่ว่าก็เป็นประมาณนั้นเลยครับคือถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็จะตรวจไม่ได้ว่ามันถูกหรือผิดแล้วก็จริงๆถ้าจะเสริมเพิ่มอีกนิดก็คือว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยบางทีเราก็สั่งไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเราอยากได้ของแบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีทักษะในการอธิบายว่าจะเอาแบบนี้นะจะเอาแบบนี้นะหรือว่าอยากปรับตรงนู้นตรงนี้ถ้าเรานึกภาพไม่ออกเลยอย่างเช่นผมอยากกินอาหารแบบเนี้ยแต่ว่าผมอธิบายไม่ถูกว่าอาหารที่ผมกินน่ะมันเป็นแบบนี้ AI มันก็ทําให้เราไม่ได้ครับครับ
1: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อ่ะทีนี้นะครับอาจารย์ภายใต้สถานการณ์ที่ AI โอ้โหพัฒนาไปเร็วมากถึงมากที่สุดนะครับอาจารย์ครับเด็กวิศวะคอมพิวเตอร์นี่เค้าต้องตามกันยังไงตามกันแบบไหนครับอาจารย์ครับในห้องเรียนนี่สอนยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับในปัจจุบันก็คือจริงๆผมก็ยังไม่มีคำตอบเหมือนกันครับว่าต้องทำยังไงคือเขานักเรียนเขาก็ต้องเรียนคือหมายถึงว่าเขาก็ต้องเรียนพื้นฐานให้แน่นนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็คือบางเรื่องก็ต้องห้ามใช้ AI บางส่วนก็คือถ้าใช้ AI หมดเขาก็ไม่ต้องเรียนอะไรเนาะถาม AI มันก็ตอบให้เราได้หมดอย่างเงี้ยเขียนโปรแกรมสั่ง AI มันก็เขียนได้อย่างเงี้ยครับนักเรียนเขาก็จะไม่ค่อยไม่ได้อะไรถ้าใช้ AI ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็แต่ก็ต้องพยายามคือมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของสาขาวิชาระดับหนึ่งครับเพราะว่าเออนักเรียนที่เรียนจบไปก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอาชีพเรื่องอะไรมากขึ้นเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันประมาณเนี้ยครับ
1: เหมือนว่าเราต้องไล่ตามเหมือนเด็กต้องไล่ตามเทคโนโลยีทุกวันนี่ไหมครับอาจารย์ครับทุกวันนี้
0: ใช่ครับทุกคนก็ต้องตามอย่างน้อยก็คือแบบพอรู้บ้างว่ามันทำอะไรได้ถึงไหนแล้วเราควรจะต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยครับครับครับ
1: ครับอาจารย์แล้วก็ผมก็มีตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องคำนวณอะไรเนี่ยเคสที่รถไฟนะครับรถไฟที่ปักช่องที่ปักช่องหรือว่าที่บอกว่าเครนล้มทับอะครับอาจารย์ครับรถ
0: ครับ
1: ตอนนั้นน่ะผมก็มีความพยายามว่าผมให้ลองคุย AI ดูที่ว่าทำไมนะครับรถไฟเนี่ยถึงได้ถูกเครนทับกลางขบวนผมก็ลองให้มันคำนวณเรื่องฟิสิกส์ดูโอ้คำนวณเป็นเรื่องเวลา

0: เลยครับอาจารย์แต่ผมไม่กล้าไปใช้ผมไม่แน่ใจมันถูกหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ครับมันเป็นเรื่องเป็นราวมากครับเวลามันแบบเนี่ยแล้วมันก็แบบอธิบายเป็นขั้นๆเลยครับแบบดูน่าเชื่อถือมาก
0: ดูน่าเชื่อถือมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเรียนฟิสิกส์มาเลยมานี่เราก็เลยแบบโอ้โหมันยังไงแบบนั้นแต่ว่าสติก็กลับมาว่าอย่าไปเชื่อนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยประมาณนี้ครับอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้น
0: ใช่ครับนะครับถ้าเช่นนั้นกลับมานะครับสรุปแล้วในมุมของอาจารย์เองเรื่องของ AIC กับ AI เสียตังค์นะครับความเหมาะสมความพอดีนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ตุนนาย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าความเหมาะสมความพอดีหรือว่าความอยากได้ใครมีความอยากใช้นะครับของคนไทยเนี่ยมันควรจะอยู่แค่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ระดับไหนครับอาจารย์ครับ
1: ครับคือผมคิดว่าทุกข้อแรกก็คือถ้ายังไม่เคยใช้ครับก็อาจจะต้องลองใช้ตัวฟรีดูสักหน่อยก่อนจะได้พอนึกภาพออกว่ามันทำอะไรได้มากบ้างนะครับแล้วก็ถ้าลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมีประโยชน์แล้วก็ใช้ตัวฟรีไปจนถึงจุดหนึ่งครับแล้วพอเราเริ่มพบว่ามันมีข้อจำกัดครับเช่นใช้แล้วหมดโควต้าแล้วจะทำต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนั้นก็อาจจะอ๋อโอเคงั้นเราอาจจะเริ่มเสียเงินเป็นขั้นแรกอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแล้วก็ลองหลายๆตัวก็ได้ครับแต่ว่าแล้วก็ค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยครับคือตัวฟรีมันก็มีคุณภาพอยู่ระดับหนึ่งถ้าใครไม่เคยใช้ก็อยากให้ลองใช้ดูครับ
0: อาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยโหมันยกเลิกยากหรือเกินเนี่ยครับอาจารย์ครับตรงนี้นี่อาจารย์มีข้อแนะนำยังไงไหมครับอาจารย์
1: ก็ต้องก็คือต้องหนึ่งก็คืออย่าไปกดเสียเงินง่ายครับทีนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงด้วยครับก็คือว่าเวลาเราใช้ AI เนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบ AI เนี่ยครับคือของระบบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถ้าเราไม่เลือกอะไรครับมันก็จะถือว่าเราอนุญาตให้เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในการฝึกสอน AI ในรุ่นถัดไปด้วยอันนี้ครับก็คือตัวฟรีเนี่ยต้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะสามารถกดเอาออกได้แต่ว่าต้องไปกดคือมันจะมีปุ่มอยู่ครับต้องไปหานิดนึงว่าโอเคฉันใช้อันนี้นะแล้วก็ไม่ขอปิดไม่ให้เอาข้อมูลไปฝึกสอน AI อะไรเงี้ยครับครับ
0: ก็จะต้องปิดพอไหมครับอาจารย์ลบในถังขยะพอไหมลบลากใส่ถังขยะพอไหมครับอาจารย์
1: อ๋อไม่พอครับก็คือผมว่าเราพิมพ์แชทอะไรไปในนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะจำไว้ด้วยเราคุยอะไรไว้ใช่ไหมฮะถ้าตรงเนี้ยแล้วเรามีข้อมูลอะไรต่างๆของเราที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปเลือกว่าไม่ให้เอาข้อมูลเราไปเทรน AI ในรุ่นถัดไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลส่วนเนี้ยมันอาจจะมีเขาก็อาจจะเอาไปใช้แต่คือคงไม่ได้เอาไปใช้ทุกอันแต่เราก็ไม่แน่ใจครับว่าอันไหนจะไปอะไรจะไม่ไป
0: ครับ
1: ต้องระวังคร
2: ับต้องเขียนเฉพาะเจาะจงไปเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์มันจะมีปุ่มอยู่ครับต้องแล้วแต่ว่าใช้แล้วแต่ว่าใช้เจ้าไหน
2: จะมีใช้บอร์ดของที่ไหน
1: ใช่มันจะมีปุ่มอยู่ในเซตติ้งหรือถามมันก็ได้ครับคือถามมันว่า
2: ถามอ๋อใช่
1: ก็คือถามตัวแชทไปเลยว่าจะอยากจะปิดการเอาข้อมูลไปใช้ฝึกสอนเนี่ยต้องทำยังไงมันก็จะแนะนำเองเอากดปุ่มนี้ปุ่มนี้เราก็กดตามมันอย่างนี้ครับครับ
0: ได้ครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับถือว่าได้ความรู้มากเลยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: ครับยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับครับ
0: ค่ะจินอ่านชื่ออาจารย
2: ์ค่ะดร.ค่ะดร.จิตทัศน์นะคะฝักเจริญผลค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะชัดเจนนะคะในเรื่องของคนที่กำลังลังเลอยู่นะว่าจะใช้แบบไหนสายฟรี 90% อันนี้อยู่ในกลุ่มจินนะคะแล้วก็กลุ่มพี่ณรงค์นะคะที่ใช้ตัวท็อปนะพรีเมียมนะคะจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็จะตัดสินใจแล้วก็จะจัดการกับมันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วกลับมาในช่วงที่2ค่ะพี่ณรงค์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: โอเคครับครับครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองที่มหาไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plusในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์5ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคือลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 416,699 รายนายอัตพลอัตวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 416,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ Trump RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ Trump RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ข่าวไทย
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: PM 2.5ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอนเมื่อแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังได้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งและรายงานธนาคารโลกยังระบุด้วยว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศมากถึง 50,000 ราย
9: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษในอากาศลด PM 2.5
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
10: MCOT Green Market
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาว MCOT Green Network ทุกท่านช่วงนี้รายการ MCOT Green Market หนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถรับฟังได้ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจะไปตะลุยตลาดหรือว่ารอบรั้วชุมชนที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ค่ะช่วงเวลา13นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง14นาฬิกานั่นเองค่ะและช่วงแรกนะคะตะลุยตลาดค่ะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะกับคุณปังปอนสจิรัตน์ตันสุรัตน์ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปตะลุยตลาดที่อำเภอท่าใหม่ค่ะกับโรงงานผลิตเต้าหู้นะคะซึ่งสืบทอดมากว่า100ปีแล้วล่ะค่ะ
10: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
11: สวัสดีค่ะปังปอน
0: สวัสดีค่ะพี่หนูริ่งปาปอนจากอสมทจันทบุรีมารายงานตัวแล้วพร้อมแล้วค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะเดินทางไปตะลุยตลาดกันที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่เขามีโรงงานเต้าหู้ตาเอเป็นโรงงานผลิตเต้าหู้ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะสืบทอดสูตรโบราณโบราณมายาวนานเป็นร้อยปีแล้วละค่ะตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าตลาดท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะจากการผลิตเต้าหู้เหลืองแล้วก็เต้าหู้ขาวด้วยนะคะหลายคนพอพูดถึงเต้าหู้เนี่ยจะนึกถึงที่นี่เลยค่ะคนท้องถิ่นในจันทบุรีเรียกเต้าหู้ว่าตะกั่วโดยยังคงเอกลักษณ์การผลิตแบบดั้งเดิมใช้สูตรต้มด้วยไอน้ำค่ะทำให้เนื้อของเต้าหู้เขาจะมีกลิ่นหอมๆของถั่วเหลืองแบบชัดเจนมากๆนุ่มนวลแล้วก็สะอาดด้วยนะคะร้านนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตของอำเภอท่าใหม่เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านที่เป็นร้านดั้งเดิมเปิดมาเป็นร้อยปีอย่างที่บอกไปแล้วละค่ะและยังคงสืบทอดการทำเต้าหู้แบบสดใหม่ทุกๆเช้าจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับเอกลักษณ์สูตรไอ้น้ำดั้งเดิมเป็นนวัตกรรมยุคโบราณเลยนะคะจุดเด่นของที่นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าทำให้เต้าหู้ตระเอแตกต่างจากการใช้ระบบไอ้น้ำในการต้มเต้าหู้แทนการตั้งเตาไฟเคี่ยวโดยตรงนั่นเองค่ะผลลัพธ์ของภูมิปัญญาที่ได้ก็คือการใช้ไอ้น้ำช่วยควบคุมความร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้ตัวเต้าหู้เนี่ยมันสุกทั่วถึงนะคะแล้วตัวเต้าหู้จะไม่มีการไหม้ติดก้นหม้อแน่นอนค่ะส่งผลให้เนื้อสัมผัสที่ได้มีความเนียนนุ่มละเอียดคงกลิ่นหอมแบบธรรมชาติของถั่วเหลืองเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็หลงตัวมากๆเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเขามีการร่วมกันกับชุมชนในการนำเรื่องราวของโรงงานเต้าหู้แห่งนี้มาบรรจุในโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเป็นการผลักดันให้เสน่ห์ของเต้าหู้ท่าใหม่ยังคงอยู่สืบต่อไปนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคุณผู้ฟังว่าร้านนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตของอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่สืบทอดการทำเต้าหู้สดใหม่ในทุกๆเช้าจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับท่านไหนสนใจอยากจะมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเต้าหู้แบบนี้แล้วก็สามารถเดินทางมาได้เลยที่จังหวัดจันทบุรีในย่านชุมชนเก่าตลาดท่าใหม่อำเภอท่าใหม่นั่นเองนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง4โมงเย็นค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ปิดทำการนะคะติดต่อไปได้เลยสำหรับใครที่อยากจะกินตะกั่วหรือว่าเต้าหู้อร่อยๆของที่นี่เบอร์นี้นะคะ0865656542นั่นเองค่ะในช่วงนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ของปังปอนแล้วส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่หนูริงดูแลคุณผู้ฟังต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
10: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
11: ขอบคุณปังปอนสจิรัตน์ตันสุรัตน์จากจันทบุรีด้วยค่ะตะลุยตลาดที่ชุมชนเก่าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะใครที่ชอบทานเต้าหู้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะโรงงานเต้าหู้ตระเอนะคะเรียกว่าอะไรนะตะกั่วนะคะคนท้องถิ่นเขาเรียกกันอย่างนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังแล้วสืบทอดมากว่า100ปีหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตของอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปลิ้มลองอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะรอบรั้วชุมชนค่ะติดตามกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
10: MCOT Green Market

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง

0: MCOT Green Market
1: MCOT Green Market ในช่วงที่2ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะเรื่องของข้าวนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจมูกข้าวรุ่งอรุณด้วยนะคะซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับคุณจักรพันธ์สอนใจค่ะคนรุ่นที่2ที่เข้ามาสืบสานอุดมการณ์นะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
0: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณจักรพันธ์นี้เป็นรุ่นที่2แล้วหรือคะหรือว่ายังไงคะของ
2: ใช่ครับผมเป็นรุ่นที่2ต่อจากประธานกลุ่มครับก็คือคุณแม่เป็นประธานกลุ่มก็คือเราเป็นรุ่นที่สองที่มาดำเนินการของกิจกรรมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอครับผม
1: อืมค่ะก็อยากจะทราบแล้วค่ะว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: อ๋อเริ่มต้นก็คือจากเกษตรกรที่ทำนานะครับในตำบลทุ่งสมอก็คือต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือส่วนใหญ่ก็คือสมาชิกเนี่ยก็คือเป็นเกษตรกรทำนาในพื้นที่ตำบลทุ่งสมอเริ่มต้นการลงกลุ่มเนี่ยก็จากการที่เราทำนาแล้วขายข้าวไม่ได้ราคาพอขายข้าวไม่ได้ราคาก็เลยปรึกษากับส่วนราชการราชการก็มีการแนะนำจากสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็มีของพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมพาณิชย์ให้รวมเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็สหกรณ์เนี่ยก็ให้รวมเป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีช่องทางในการจำหน่ายแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ก็เลยรวมกลุ่มขึ้นมานะครับก็ดำเนินงานในเรื่องของการรวมกลุ่มขึ้นมาตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำเป็นข้าวถุงใช้ตาทุ่งสมอแล้วก็มาต่อยอดเป็นเครื่องดื่มเป็นจมูกข้าวรุ่งอรุณแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นจมูกข้าวกรอบนะครับตาคุกกี้ก็มีผลิตภัณฑ์3 4ประเภทนะครับแล้วก็มีหลายรสชาตินะครับผม
1: ค่ะคือใครมาที่กาญจนบุรีเนี่ยต้องได้ซื้อจมูกข้าวรุ่งอรุณกลับไปติดไม้ติดมืออย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นมากๆเลยนะคะตอนนี้นะ
2: ครับก็คือจมูกข้าวนี่เราทำมาต่อยอดคือเราทำมาคือเรามีที่ปรึกษาเป็นมหาลัยมอเกษตรนะครับเข้าโครงการกับทกสมกนะครับก็คือเป็นโครงการของธนาคารทกสร่วมกับมหาลัยมอเกษตรที่บางเขนร่วมกันพัฒนาวิจัยแล้วก็มาเป็นต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนเดิมอ่ะเราทำข้าวอยู่แล้วเราก็ทำเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิข้าวกล้องอะไรอย่างครับแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ตาทุ่งสมอแล้วก็มาต่อยอดเป็นเครื่องดื่มชงดื่มครับซึ่งมันจะมีหลายรสจะมีจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่หอมนิลงาดำพองงอกแล้วก็หอมมะลิแดงครับครับผมก็มาต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิกของเราได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับผม
1: แล้วแบรนด์กุ๊กกิ๊กนี่คืออะไรคะกุ๊กกิ๊ก
2: ก็คืออริผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเป็นจมูกข้าวอบกรอบครับซึ่งใช้นวัตกรรมก็คือไม่มีการทอดเลยอบอย่างเดียวแล้วก็เอาจมูกข้าวมาทำการเป็นขนมครับให้เด็กนะครับซึ่งเด็กเนี่ยคือเรามองเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อเด็กเล็กหรือว่าคนโตที่คนรักสุขภาพแล้วเฮลตี้ครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีวิตามินผสมอยู่โดยที่เราไม่มีการใช้น้ำมันซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมอันนี้เราประกวด KBO ได้ที่1แล้วก
1: ็
2: นวัตกรรมด้านอาหารครับซึ่งประกวดกับของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมพัฒนาชุมชนที่เมืองทองธานีแล้วก็ที่มหาราชภัฏในโซนภาคกลางอันนี้มันจะเป็นจุดเด่นก็คือมันไม่มีการทอดอบอย่างเดียวแล้วก็ใช้จมูกข้าวทำแต่ที่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีคณะที่ปรึกษาก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนที่เกี่ยวกับสถาบันอาหารครับมันจะมีเครื่องจักรตัวนี้ครับซึ่งอันนี้มันเป็นนวัตกรรมเพราะว่าคล้ายๆแบบนวัตกรรมเอ็กทูดนะครับอันนี้เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ
1: โอ้เยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วทำไมถึงได้ชื่อว่าแบรนด์กุ๊กกิ๊กล่ะคะกุ๊กกิ๊กมีที่มาที่ไปไหมคะ
2: ก็ไม่มีที่มาที่ไปจำง่ายเรียกง่ายครับเรียกง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเพราะว่าในจมูกข้าวมันจะมีสารมีลาโทนินทำให้นอนหลับสบายอะไรเงี้ยมันมีวิตามินหลายๆตัวครับเพราะว่าอันนี้เราจะเจาะกลุ่มตลาดพวกเด็กได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกจมูกข้าวจะเป็นพวกวัย35 40ขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าแนวพวกคนรักสุขภาพอายุเยอะๆนิดนึงมันจะเป็นแบบชงดื่มแต่ถ้าเป็นข้าวตาทุ่งสมอเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวกคนแบบครอบครัวเป็นบ้านอยู่แล้วซึ่งที่นี่เราจะปลูกข้าวเองข้าวของเราที่นี่คือเราไม่ได้อบยาข้าวมอด เวลาเราสีเสร็จเราก็คือจะแพ็คสุญญากาศหรือว่าแพ็ค5กิโลเลยเราไม่ได้เน้นยาอบยาฆ่ามอดเราก็จะแพ็คแล้วก็ทำส่งห้างส่งโรงพยาบาลส่งหลายๆที่อย่างเงี้ยร้านของฝากนะครับปัจจุบันเนี้ยสินค้าเราก็จะขายอยู่ที่ในจังหวัดกาญก็จะมีที่ห้างกนกกาญโดยคำแม่พะเยาร้านแดนทองรุ่นเส้นท่าเรือสายในสายนอกร้านวิมลแล้วก็โครงการหลวงโอ้แล้วก็ลามไปถึงลาดลีนครถมกรุงเทพเนี่ยถมอโศกแล้วก็ต่างจังหวัดเยอะครับ
1: โอ้เรียกว่าไปทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยนะ
2: ก็ส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีช่องทางทางออนไลน์ด้วยครับออนไลน์ก็มี TikTok Facebook Shopee อย่างเงี้ยมีหลายช่องทางแล้วก็มีหน้าร้านด้วยเพราะว่าของเราที่นี่มันจะมีหน้าร้านของเราด้วยครับที่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้จะมีพวกคณะทางราชการโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็พวกหน่วยงานราชการอบต.ข้าราชการหรืออะไรเงี้ยก็จะมาเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวว่าข้าวทำอะไรได้บ้างนะเป็นการเพิ่มมูลค่าเงี้ยเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอื่นๆหรือว่าพวกคณะอบต.เทศบาลหรือว่าอบจ.เงี้ยที่เคยมาดูงานนะครับ
1: ค่ะคุณจักรพันธ์คะบอกตำแหน่งใหม่อีกทีสิคะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเรียนวัดทุ่งสมอครับอยู่ที่ถนนใหญ่เลยจะเขียนป้ายว่าจมูกขาวลุงอรุณเลย
1: อ๋อถ้าใครจะมาศึกษาดูงานอะไรก็คือคุณจักรพันธ์เป็นวิทยากรเองเลยนะคะ
2: ใช่ครับก็แจ้งมาเพราะว่าล่าสุดก็มีของจังหวัดสุรินทร์เพิ่งมาดูงานสุรินทร์ก็มาดูต้นแบบการทำเกี่ยวกับแปรรูปครับเพราะตอนนี้ข้าวราคามันไม่ดีเราก็มาเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวให้มันมูลค่ามากขึ้นนะครับถ้าเราทำแต่ข้าวเดียวก็คงอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยตามหลักทุกหลักอนามัยมีอย.มีมปช. GMP อะไรพวกนี้ครับ
1: แล้วพูดถึงค่ะกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอเนี่ยคือเป็นไปได้ไหมคะชื่อกลุ่มสตรีเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงทำงานทั้งหมดเลยหรือคะหรือว่าไงคะ
2: ใช่ครับ80%ครับ
1: 80%
2: ใช่ครับก็คือกระบวนการของโรงงานผลิตนะครับแต่ก็คือก็จะมีของผู้ชายด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพวกโรงสีมันจะต้องที่นี่คือเรา
1: ใช้แรง
2: ใช่ครับเรามีจุดเด่นก็คือเราปลูกข้าวเองเรามีที่รับซื้อจากเกษตรกรแล้วก็มาแปรรูปเป็นโรงสีแล้วก็เป็นโรงงานด้วย
1: อ๋อก็คือทำเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นน้ำท้ายน้ำจนถึงการผลิตออกจำหน่ายด้วยเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนใหญ่ก็คือปลูกพื้นที่ปลูกก็คือที่พนมทวนหรือเปล่าคะ
2: 90% 80% ก็จะมีเครือข่ายด้วยครับก็จะมีส่วนใหญ่พนมทวนนะครับเป็น 80% ครับเพราะว่าพื้นที่พนมทวนเขาจะปลูกปีละ1ครั้งพวกข้าวหอมมะลิครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็กลุ่มของเราก็คือเป็นคนในหมู่ในชุมชนของเรานี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: เป็นการรวมตัวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่อันนี้รวมตัวกันตั้งแต่รุ่นจัดตั้งมาปีตั้งแต่2534ครับ
1: โอ้ยาวนานมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: มีใบวิสาหกิจของสำนักงานเกษตรอำเภอจัดตั้งไว้ครับ
1: ค่ะทีนี้ก็อยากจะให้คุณจักรพันธ์ค่ะได้บอกเคล็ดลับในการบริหารการจัดการของกลุ่มหน่อยค่ะว่าทำยังไงให้มีความสำเร็จของชุมชนได้ให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: เคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากก็คือเคล็ดลับก็คือทำปกติครับเรียนรู้ทำสมัยใหม่ให้ทันตามเวลาตามยุคช่วงปัจจุบันแล้วก็โชคดีที่ว่าเรามีที่ปรึกษาเป็นส่วนราชการเยอะแล้วก็จะมีคือคนสมาชิกอะส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนชาวบ้านแต่เราต้องหาพวกชาวบ้านเนี่ยให้ไปสู่โลกกว้างก็คือมีส่วนราชการที่มองเห็นคุณค่าว่าเอาไปสามารถไปพัฒนาต่อยอดไปเรียนรู้ได้นะเอาคนชาวบ้านไปฝึกวิชาฝึกว่าต้องทำอย่างนี้นะไปฝึกวิธีการขายวิธีการคิดแนวทางแล้วก็เงี้ยแล้วก็โชคดีอย่างคือเราก็มีพี่เลี้ยงก็คือเป็นทกส.ด้วยเรามีพี่เลี้ยงเยอะเรามีภาคีเยอะเรามีทั้งเกษตรพาณิชย์อุตสาหกรรมพัฒนาชุมชนสหกรณ์กรมตรวจสอบบัญชีทกส.เกษตรและสหกรณ
1: ์
2: แล้วก็มีพวกประมงแล้วก็มหาลัยต่างๆมหาลัยทกมหาลัยมเกษตรเนี่ยมหิดลพระนครเหนืออะไรเงี้ยที่เป็นที่ปรึกษาเงี้ยแล้วก็ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราก็จะได้ผลักดันให้เกษตรกรเรามีการเหมือนว่าเอาจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพัฒนาตัวบุคคลด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ไม่จบครับง่ายๆไม่ต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆครับนะครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะไม่พูดถึงค่ะอยากจะทราบว่าโอ้ยข้าวสารมันก็มีกันทั่วไปแหละมีปลูกกันเยอะเลยแล้วของ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างคะข้าวสารของเราค่ะข้าวหอมข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือข้าวที่นี่เราปลูกเองแล้วเริ่มต้นก็คือเราปลูกเองเราสีจากข้าวเปลือกแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ได้อบยาเราไม่ได้อบยาคาร์บอนก็คือสีเสร็จก็แพ็คบรรจุเลยก็คือจุดเด่นของที่นี่แล้วก็อย่างคือส่วนใหญ่เป็นข้าวมะลิข้าวมะลิมันปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งครับปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรหลักๆที่ปลูกเนี่ยก็คือเริ่มต้นก็คือเราเป็นตอนนี้เราจบเป็นนาแปลงใหญ่ด้วยก็คือเราก็ให้เกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ด้วยแล้วก็เราก็จะหาพันธุ์ข้าวที่ของกรมการข้าวมาด้วยครับผมก็จะมีเบอร์กรมการข้าวอันหนึ่งก็คือมาช่วยหาพันธุ์ข้าวแล้วก็ให้เกษตรกรปลูกที่มีพันธุ์ดีแล้วปลูกดีได้พันธุ์ดีพื้นที่โอเคเนี่ยซึ่งข้าวที่นี่มันก็จะมีจุดเด่นตรงนี้ครับและที่สำคัญก็คือเราปลูกไว้ปีละครั้งแล้วเราก็เก็บกระบวนการก็คือเราจะใช้ก็คือเวลาเราจะสีข้าวหรือจะใช้ข้าวเราจะเอาข้าวเปลือกมาสีเราไม่ได้เอาข้าวสารเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นเอาข้าวสารมาแพ็คเนี่ยคือข้าวเรามันต้องอบยามันจะเก็บยาที่นี่เราไม่อบยาคาร์มอนตรวจสอบไปเลยก็คือที่นี่หลักๆคือไม่อบยาคาร์มอนนะสีเสร็จก็สีเสร็จก็แพ็คเลยก็คือเราก็ต้องบอกเกษตรกรว่าหรือว่าเราจะบอกคนที่ซื้อว่าพี่ถ้าพี่ครอบครัวใหญ่พี่ก็ซื้อเยอะได้แต่ถ้าพี่ครอบครัวเล็กๆพี่ไม่ต้องซื้อเยอะเพราะที่นี่มันไม่อบยาครับหมดแต่เราก็จะบอกวิธีการเก็บรักษาว่าหนึ่งก็คือพี่ก็เอาเก็บยังไงเก็บไว้ในตู้เย็นยังไงหรือว่าเก็บไว้ตรงไหนเพื่อไม่ให้ถนอมอาหารได้นานนะครับไม่ให้มันเกิดมอส
1: ในไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วก็แนะนำหน่อยแล้วกันค่ะนะ
2: ก็คือไม่มีอะไรครับก็คือข้าวที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือถ้ากินไม่หมดหรือว่าจะกินนานๆเนี่ยก็คือเขาจะซื้อแบบสุญญากาศซื้อไว้ทีละถุงหรือไม่ก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นก็คือมัดเอาข้าวสารเนี่ยครับมัดแต่ไม่ต้องใช้ห้องฟรีนะครับใช้ตู้ธรรมดาเนี่ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็มัดปากให้เรียบร้อยเนี่ยเขาเวลาจะกินก็ค่อยมาไม่รอมาหุงทีอะไรเนี่ยก็คือเก็บเขาไปในลูกของข้าวสารครับก็คือเวลาจะกินก็เอามาหุงทีหนึ่งอะไรเงี้ย
1: เพราะของเรา
2: ก็จะถนอมเพราะว่ามันจะทั่วที่นี่เราจะเป็นพวกข้าวกล้องเยอะข้าวพวกไกลเบอรี่ข้าวกล้องข้าวเพื่อสุขภาพเนี่ยข้าวขาวด้วยอะไรครับ
1: อ๋อนี่เป็นการถนอมนะคะก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยดีที่สุดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็คือสำหรับพื้นฐานง่ายๆสำหรับคนไม่มีเครื่องซีนไม่มีเครื่องอะไรก็พื้นฐานเนี่ยครับเก็บไว้ตู้เย็นมันจะง่ายที่สุดแหละ
1: ค่ะเอาล่ะช่วงนี้ค่ะก็บอกนิดนึงนะคะอีกรอบนึงแล้วกันว่าสรุปว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะเวลาท่านใดสนใจอยากจะมาซื้อหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ
2: ก็ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีข้าวตาทุ่งสมอครับแล้วก็จมูกข้าวลุงอรุณแล้วก็จมูกข้าวกรอบนะครับตากุกกิ๊กก็คือช่องทางการจำหน่ายถ้าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยราชบุรีนะครับนครปฐมเนี่ยก็มันมีจริงๆเราขายหลายที่ครับแต่ก็คือถ้าจังหวัดกาญจนบุรีก็มีที่ห้างกนกการแดนทองวิมลแม่พะเยาคุณเส้นท้าเรือสายในสายนอกลัดดาเฟสมากนะครับแล้วก็มาถึงที่ราชบุรีก็มีโคน้ำหนองโพเรือสมุนไพรปฐมโศกถ้ากรุงเทพก็ตรงสันติอโศกนะครับก็มีหลายที่หลายมาก
1: ช่องทางออนไลน์ล่ะคะมีไหมคะ
2: ช่องทางออนไลน์ก็ยังมี TikTok ครับ TikTok แล้วก็Facebook ครับจมูกข้าวเพื่อสุขภาพรุ่งอรุณครับ
1: ชื่อนี้เลยจมูกข้าวเพื่อสุขภาพรุ่งอรุณ
2: แล้วก็ Shopee ครับก็มีเพราะเราจะมีแอดมินตอบเยอะอยู่แล้ว
1: TikTok Shopee เพจ Facebook มีครบ
2: ครับแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีหน้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าคนแบบผ่านมาทางนี้ก็ควรจะซื้อหน้าร้านมีหน้าร้านก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดทุ่งสมอเลย
1: อำเภอพนมทวน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ประมาณตรงนี้เลย
1: ค่ะสุดท้ายแล้วละค่ะก็อยากจะรบกวนค่ะสำหรับคุณจักรพันธ์สอนใจค่ะเป็นวิทยากรด้วยหรือว่าท่านใดหน่วยงานใดสนใจอยากจะติดต่อไปอบรมหรือว่าไปเรียนรู้งานนะคะติดต่อทางไหนได้บ้าง
2: ก็ทางเบอร์โทรครับก็เบอร์โทรง่ายๆสุดอ่ะพี่ก็เบอร์089ครับ758 4520ก็คือติดต่อมาถามเบื้องต้นก่อนได้เพราะว่าปกติที่เรารับดูงานก็คือมันก็มีคนมาดูงานตลอดนะมีดูนวัตกรรมวิธีการช่องทางยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าขังของเราอ่ะรับคณะดูงานส่วนใหญ่ก็คือได้ประมาณไม่เกิน150คนนะที่เรารับดูไว
1: ้เยอะมากรับได้เยอะมากนะคะไม่เกิน150เนี่ย
2: ก็คือประมาณนะเคยรับสูงสุดละ400ของคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สระบุรีก็มีหลายคณะครับหลายจังหวัดต่างจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการก็เยอะก็คือข้างหลังเราจะเป็นที่ดูงานแล้วก็เรา เล่าประวัติวิธีการแล้วถ้าบางส่วนก็คณะไม่เยอะเนี่ยเราก็จะพาเขาไปดูชมโรงงานผลิต
0: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: MCOT Green Market ในช่วงรอบรั้วชุมชนขอบคุณคุณจักรพันธ์สอนใจค่ะตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจมูกข้าวรุ่งอรุณนะคะแล้วก็ข้าวตราทุ่งสมอด้วยค่ะแล้วเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตออกมาต่อเนื่องนะคะเรียกว่าต่อยอดข้าวค่ะได้หลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะจมูกข้าวหอมมะลิอบกรอบแบรนด์กุ๊กกิ๊กนะคะทานแล้วอารมณ์ดีค่ะเรียกว่าคนรักสุขภาพเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะถ้าหากว่ามาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ซื้อเป็นของฝากได้นะคะคุณผู้ฟังที่ตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากๆนะคะมีช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการของเรานี่ค่ะ MCOT Green Market ตะลุยตลาดรอบรั้วชุมชนได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ด้วย 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นจังหวัดไหนไปที่ไหนกันอีกนะคะก็อย่าลืมเข้ามาฟังรายการของเราเยอะๆนะคะชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: MCOT Green Market

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Con Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Con Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลังเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 นของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้คอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: นับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
8: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
12: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
13: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
2: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
14: ์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
15: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
14: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
17: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
16: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
17: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่น

0: กลับมาแล้วอยู่ในชั่วโมงที่2ของช่วงมหานครชาร์ตนะครับผมชั่วโมงที่แล้วเราแนะนํา20ไปถึง10แล้วในชั่วโมงนี้ก็จะเป็น10ไปจนถึงฮิตที่1ครับเปิดมาแล้ว3ผลงานเพลงยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: แล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับสมหมีกับสมคริสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารายงานเพลงที่แบบแซ่บที่สุดนะครับ10อันดับที่ชาวคณะปูเสือรออยู่นะฮะ
0: ใช่แล้วครับผมซึ่งในต้นชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยฮิตที่10ครับผลงานเพลงจากท็อปพัสสุพัฒน์เสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อก็คือเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อนะครับ
1: สำเนียงได้เลยนะครับคริส
0: โอ้ยอยู่แล้ว
1: สำเนียงเป
0: ๊
1: ะ
0: แมนบอ
1: แมนยู แล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่9นะครับลูกพี่ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันเพลงนี้คงที่นะครับอู้แม่นี่ขอเพลงมาแบบรัวมากเลยนะบ้านน้องนันนะขอมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด12สัปดาห์นะครับเพลงน้องนันนี่ขึ้นสูงสุดก็คือฮิตที่5นะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่8จบไปเมื่อกี้นี่เป็นผลงานเพลงจากจ่อยรวมมิตรครับกับผลงานเพลงเต้ยก่อสร้างครับลงมาจากฮิตที่5มาอยู่ในฮิตที่8ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะอ่ะตอนนี้ชาวคณะก็ต้องรีบเข้ามารีบเข้ามาเชียร์เลยนะเพราะชั่วโมงนี้จะรู้แล้วนะว่าใครคือที่สุดนะเป็นอันดับหนึ่งของลูกทุ่งมหานครนะตอนนี้เข้ามารัวๆได้เลยจ้ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที
1: ่ไปเลยจ้ะ
0: ฮิตที่7ครับ

0: แม่แต่ละเพลงนะครับโอ้โหเพราะเหลือเกินครับคริสครับผมนะฮะอ้าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่อยู่ในฮิตที่5นะครับคริสครับผม
1: ฮิตที่5เป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ครับ
2: กับผลงานเพลง
0: ดอกกระเจียวบานนะฮะอ่ะเพลงนี้ก็ลงจากฮิตที่4นะครับนะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด24สัปดาห์ครับคริสครับผม
1: ครับผมและในฮิตที่6ครับผลงานเพลงจากหนูเล็กกากาฟีดกับน้องวินวรภัทรครับกับเพลงขอกำลังใจครับเพลงนี้ก็ขึ้นจากฮิตที่8ครับผม
0: ครับคือถ้าได้กำลังใจแล้วไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเป็นอาหารบ้างเพราะถ้าท้องอิ่มอาจจะดีกว่าเดิม
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าเรื่องใจแล้วก็ต้องเรื่องร่างกาย
1: ต้องมีกำลังกายด้วย
0: ครับกะเพราคณะหมูกรอบไหมคร
1: ับครับพี่อีกชั้นใหม่ก็น่าจะสั่ง
0: แล้วแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่7อุ๊ยเข้ากับที่เราคุยกันมากเลยคริส
1: ครับผม
0: หม้อหุงข้าวครับผม
1: หม้อหุงข้าว
0: โอ้โหคิดเชื่อไหมครับว่าตอนนี้หม้อหุงข้าวเป็นชื่อเพลงนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวต่อไปมันจะมีตู้เย็นมันจะมีพัดลมมีเครื่องซักผ้านะครับ
1: กาต้มน้ำ
0: ผมชอบมากเลยนะครับผมนะเป็นเพลงที่เข้าใหม่นะ
1: ครับผม
0: นี่อยู่ในฮิตที่7ไม่ธรรมดาเลยนะพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะฮะแล้วก็ฟิชเชอริงกับน้องพันช์นะฮะแล้วก็เพลงนี้นะครับเข้าชาร์ตครั้งแรกด้วยนะครับแม่มาแรงมากๆเลยครับคริสครับ
1: ครับผมก็รู้สึกว่าจะเพิ่งเจาะคิวฮิตไปเร็วๆน
0: ี้
1: เลย
0: ใช่ๆกระแสมาดีมากเลยนะเดี๋ยวเราทักทายลูกพี่ก่อนไหม
1: เด็ดได้เลย
0: สักหน่อย
1: ว่ากันว่าไงบ้าง
0: โอ้ชาวคณะของเรานี่มีพี่ละไอนะครับพี่บุญเรือนนะครับมีน้องปลายฟ้าพี่สิริพรนะครับนะเสียเปียก
1: บางคนบอกพี่ฝนตกแล้ว
0: อันนี้เนี่ยเนี่ยเสียเปียก
1: อ่อนรถตกลาดกระบังก็ตก
0: ลาดกระบังใช่ไหมเดี๋ยวใครนะใครบอก
1: พี่นุ่มเดินทางกัน
0: พี่นุ่มบอกว่าลาดกระบังฝนตกแล้ว
1: พี่กนกพรบอกนอนสบายเลย
0: โอ้ยฟังเพลงสวยๆนะครับนะพี่ลายบอกแต่ชัยนาทยังไม่ตกเลยค่ะนะครับนะหลายพื้นที่เลยนะฮะก็เข้ามารายงานกันยายออส3ย่านก็มาแล้วนะครับ
1: ส่วนที่นี่จะตกตอนเรากลับบ้าน
0: พอดีเลย5โมงเนี่ยลมช่ำนะครับนะครับก็ฝนตกก็ถือว่าได้พักผ่อนนอนเย็นๆนะคริสนะนะอ่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้อีกสักเพลงนึงมั้ยอันดับนึงมั้ย
1: ได
0: ้ฮิตที่4นะครับ
1: ฮิตที่4
3: ฮิตที่4

0: ผลงานเพลงในฮิตที่4นะครับผลงานเพลงจากไรอันกาดบัณฑิตนะครับกับผลงานเพลงกลางดาวลงมาจากฮิตที่3
1: ครับผมที่แล้วนะฮะวันนี้นอกจากแม่ๆนะครับที่เป็น FC นะครับเข้ามากรี๊ดแล้วเรายังมีชาวคณะที่มาช่วยแม่กรี๊ดนะครับผมตอนนี้เป็นมิติใหม่แล้วนะครับนะเอาพี่จิตนะมากรี๊ดด้วยนะครับผมนะฮะมี มีน้ำเมมากรีดด้วยนะครับมีพี่ละไอก็เข้ามากรีดด้วยนะครับนะนี่เราทำงานเป็นทีมนะครับคือบางทีไม่ใช่เป็นด้อมเขานะแต่มากรีดด้วยอย่างมีส่วนร่วมให้กำลังใจกันนะครับผมก็ยินดีนะชาวคณะเราเขาเรียกว่าสามัคคีกันอาจจะเป็นบ้านไหนด้อมไหนรักเหมือนกันหมดนะใครขอเพลงไหนเราก็ชอบเหมือนกัน
0: แต่เพลงนี้จะรักเป็นพิเศษ
1: นะครับผมนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะฮะกลางดาวนะครับ
0: ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

Korean Kimchi Hot Pot ใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
8: ฮิตที่

0: จบไปกับฮิตที่3และ2นะครับในฮิตที่3วันนี้เป็นผลงานเพลงพบหมอหน้าห้านจากอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่6ครับ
1: ครับผมโอ้โหก็ถือว่าแรงมากเลยนะฮะแล้วก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์นะครับโอ้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลงนี้ก็ถือว่าแรงจริงๆนะฮะมาแรงมากนะฮะ TMG Record นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด7สัปดาห์ด้วยกันนะฮะก่อนที่เราจะไปลุยฮิตที่1นะครับเดี๋ยวเรามาทวนชาร์ตกันครับคริสครับผมเพลงที่อยู่ในฮิตที่10นะครับเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะครับผมนะพี่ทอปสุภัทรนะฮะแล้วก็9ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับน้องนันนะครับ8นะครับเต้ยก่อสร้างพี่จ่อยนะฮะแล้วก็7นะครับหม้อหุงข้าวนะครับน้องโจอี้กับพันวรการนะฮะแล้วก็6ครับผมขอกำลังใจหนูเล็กกากะแล้วก็น้องวินนะครับ
0: ครับผมในฮิตที่5ครับเต้ยก่อสร้างนะครับในฮิตที่ผมถูกไหมเนี่ยฮิตที่5โทษทีนะครับขออภัยฮิตที่5ดอกกระเจียวบานครับผมในของก้องห้วยไร่ในฮิตที่4กลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิตในฮิตที่3นะครับพบหมอหน้าห้านของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงฮิตที่2ไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์ครับผม
1: แล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่1ได้แก่เต้ยสังลาครับผม
0: ยินดีกับเต้ยสังลานะครับผมอยู่ในอันดับที่1สูงถึง4สัปดาห์แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีให้กับทีเร็กด้วยครับ
1: ครับผม
0: ก็ทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ
1: จ้ะ
2: ฮิตที่

0: ่อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาผู้ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอ.แต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.ได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทันทีจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พ พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: คุณรู้ไหมคนไทยกินโซเดียมเกินมาตรฐานถึง2เท่าในทุกวันความเค็มที่สะสมไม่ได้ทำร้ายแค่ไตแต่คือต้นเหตุของความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ความอร่อยชั่วคราวกลายเป็นความทรมานในระยะยาวลดเค็มลดโรคชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลดเค็มวันนี้ยืดอายุไตไปอีกนานด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
4: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

0: ทำแล้วครับผมเปิดมาต้นชั่วโมงด้วย3ผลงานเพลงคนขี่หลังควายดูถั่วดูถั่วแล้วก็รักน้ำมัน
1: ครับดูถั่วดูถั่วนะครับผมอ่ะ2อ่ะ3เพลงนะครับวันนี้ก็ปูเสือรอชาวคณะนะก็เข้ามาคุยกันในชั่วโมงนี้ก็อุ๊ยนานๆๆใครที่ไม่ได้คุยกันนาน

0: ฟังเพลงไหนนะฮะก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02
1: 248 1366นะครับ02 248 1366ครับ
0: ครับเดี๋ยว
1: ไม่ก็มาขอที่LTM FM 95
0: ไลฟ์สดอยู่ก็ได้ก็ได้
1: ทีมตรงนี้ก็ได้
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังอีก1เพลงนะตอนนี้กดเข้ามาคุยกันเลยนะครับ

0: ดอกกระเจียวบานนะครับผมจากพาเมล่าตอนนี้มาแล้ว1สายครับ
1: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: พี่นกนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับพี่นกทำไมทำเสียงเหมือนแบบเพิ่งตื่นเลยครับพี่นกครับ
2: จ้า
0: เพิ่งตื่น
1: บอกเพิ่งตื่นอ๋อไม่คริสคือวันเสาร์มันเป็นช่วงที่แบบพักผ่อน
0: แน่นอนแล้วบางทีเขาอาจจะตื่นแต่เช้าแล้ว
1: ทำงานแต่เช้า
0: เป็นช่วงพักช่วงกลางวันไงอะไร
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ความคิดคมคายมาก
0: บางคนชอบ
1: ตื่นเช้ามืดตื่นเช้ามืด
0: แล้วก็แบบหลับช่วงยามเที่ยงไงบ่ายก็หลับ
1: ไม่พี่นกนอนทั้งวันครับพี่นกฉันตื่นแล้วฉันก็นอนฉันนอนต่อ
0: พี่นกบอกคุณสองคนให้ฉันโทรมาคุณจะคุยกันเองสองคนใช่ไหม
1: เออเอาพี่นกวันนี้แล้วช่วงบ่ายทำอะไรบ้างครับผมช่วงบ่ายมีภารกิจอะไรบ้าง
2: ไม่ได้ทำเลยจ้ะ
1: พักผ่อนนะ
2: เลยจ้ะ
0: ฟังเพลง
1: ฟังเพลงฟังเพลงได้

0: บ่โสดบ่อนุญาตให้จีบจ้ะ
1: น้องปลายนะ
0: จ้ะ
1: นี่จะเต้นหรือจะนอนต่อพี่นบ
2: ไม่ได้ขอเพลงอันนี้เขาบอกบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบ
1: ขอเพลง
0: ไม่พี่เต้นไม่เต้นจ้ะ
1: อ๋อนะวันนี้มาขลุ่มเลยนะพี่นบมึงเตือนยังงงเยอยู่อ่ะโอเคพี่นกนะมอบให้ใครไหมพี่นก
0: จะมอบให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องสมคิดแล้วก็สมเมย์แล้วก็ให้น้องกวางแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแต้แล้วก็ให้พี่สุวรรณแล้วก็ให้พี่ไวมิสาด้วยจ้าแล้วก็พี่หนานดิบด้วย
1: ครับ
0: นอกนั้นจ้าหมดแล้ว
1: อ่ะครบนะ
0: จ
1: ้
0: า
1: อ่ะโอเคพี่นกขอบคุณนะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
2: โอเคบอสสวัสดีอนุญาตให้จิบ

0: บทสวดบออนุญาตให้จีบนะครับจากพี่นกตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสาย
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแชมป์
2: สวัสดีครับพี่หมี
0: พี่แชมป์เป็นไงบ้าง
1: ครับ
2: สบายดีครับพี่หมี
1: ครับทักพี่คิดด้วยครับต้องนี่มันช่วงสมมีสมคริสแชมป์
2: สวัสดีครับพี่คิด
0: สวัสดีครับ
1: เอาคิดคุยกับ
0: ข้ายังแชมป
1: ์คุยกับแชมป์หน่อย
2: กินข้าวครับ
0: กินกับอะไรวันนี้
2: ไก่สมุนไพรครับพี่คิดพี่หมี
1: ไก่สมุนไพรด้วยนะ
0: แซ่บอยู่เนี่ย
1: กินกี่ตัวครับแชมป
2: ์ตัวเดียวครับ
1: แชมป์อย่ามาเอาจริงๆกี่ตัว
2: ตัวเดียว
1: แชมป์ไม่เอามีนะครับตัวเดียวอยู่นะ
2: คร
1: ับ โอเค
0: ทางโชคชัย4ฝนตกไหม
2: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตก
1: ครับอันนี้เพิ่งตื่นหรือกำลังจะนอนครับแชมป
2: ์ยังไม่นอน
1: ไม่ช่วงบ่ายๆเขาจะนอนกลางวันช่วงบ่ายๆผมจำได้ยังไม่นอนนะแชมป
2: ์ครับ
1: ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
2: พี่บินดาครับ
1: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะ
2: คร
1: ับ มอบให้ใครไหม
2: ทุกเสียงที่จ่ายครับพี่หมี
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณที่โทรเข้ามานะครับแชมป์
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจอกันเมื่อขึ้นมีงานครับพี่หมี
1: ครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเครักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดา

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
3: กลับมาแล้วนะครับผมในช่วงของการสนทนากันเดี๋ยวตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสาย
10: มาแล้วครับ
3: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่อิใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะ
3: จากปัตตานี
11: ใช่ค่ะ
3: ทำอะไรอยู่ครับวันนี้อากาศทางนู้นเป็นไงบ้าง
10: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างพี่อี
11: นี่ฝนตกมากเลย
10: โอ้ฝนตก
3: ฝนตกหนัก
10: วันหลายวันยังครับพี่อีแถวปัตตานี
11: ตกมากเมื่อครู่นี้
10: อ๋อเมื่อสักครู่
3: น
10: ี
3: ้
10: ตอนนี้แถวกรุงเทพก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่เนาะคริสเนาะ
3: ใกล้แล้วแหละ
10: เออใกล้ใช่ไหมโอเคนะจะได้มาอวดกับเขาบ้างนะครับไม่มีอะไรจะอวดเออแล้วช่วงเย็นทำอะไรบ้างครับพี่อีครับวันนี้
11: ฟังดูน้องเหมียน
10: แหละอ๋อทั้งฟังแล้วก็ดูสมมีสมคริสนะพี่อีนะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: แล้วก็โบกมือทักทายนะครับว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะพี่อีนะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: โอเควันนี้พี่อีอยากฟังเพลง
11: เผลอใจรัก
10: เผลอใจรัก
3: ยอดแอลได้เลยครับเผลอใจรักของยอดรักสลักใจมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
10: ฝากเพิ่มไหมพี่อิมอบให้ใครไหม
11: มอบ
10: ให
11: ้น้องเมย์ด้วยมอบให้คนเมย์กันค
10: ่
11: ะ
10: ทุกคนหลังไมค์ด้วยนะ
3: ครับผม
11: ค่ะ
10: ได้ครับพี่อิขอบคุณนะ
11: ค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ

0: 2ผลงานเพลงนะครับเผลอใจรักของยอดรักสลักใจที่ขอขึ้นมาโดยพี่อิจากปัตตานีนะครับแล้วก็เปลวไฟที่ปลายเทียนจากเสรีรุ่งสว่าง
1: ถูกต้องนะฮะก็ตอนนี้ผมพยายามเปิดเพลงที่ลูกพี่ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะฮะแล้วก็มีแสงจันทร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นลุงต่อยนะจากจันทบุรีนะครับนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงที่ชาวคณะช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะฮะ
0: ใช่ๆเวลาที่เหลือของเราเลยพยายามเปิดให้ครบ
1: จัดให้เลย
0: ไหนที่ไม่ได้เปิดให้ก็ต้องขออภัยนะคร
1: ับก็ต้องต่อคิวสิครับพี่ครับผมคนขอเพลงเยอะนะครับพี
0: ่ต้องขอบคุณทั้งนกพี่เบียร์น้องแชมป์พี่เปลวพี่ลุงลุงต่อยพี่อีพี่กุลพี่แดงนะครับผม
1: เราทยอยเปิดให้อยู่แล้วนะนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวส่งท้ายสวยๆสักเพลงนึง
0: ครับผม
1: ครับผมนัว
0: นัวนะฮะโอเคแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าในช่วงของจอกโยหินครับ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8,300,000 กิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8,300,000 กิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
1: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกัส

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทิงปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

0: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงของการจอคิวฮิตนะครับ 8-12 มิถุนายน 2569 ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นของเราซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมายังคงเป็นเพลงที่ขอขึ้นมาในชั่วโมงที่แล้วยืมหน้ามาเข้าฝันจากไผ่พงศธรอยากบอกว่ารักดังๆจากอู๋พันทางแล้วก็ดวงใจจากพรางปราทิพย
1: ์ครับผมนะก็เป็นเพลงที่น้องแป้งนะครับแล้วก็พี่กุลนะช่วยเขาช่วยกันเลือกเข้ามาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริจะได้ฟังเพลงจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับผม
1: นะฮะห้าเพลงเลยครับผม
0: มาเพลงแรกเลย
1: จัดเลยครับ
0: วงนี้นะฮะยังมีเพลงอยู่ในชาร์ตอยู่ยังไม่ไปไหนเลยแต่มากับเพลงใหม่แล้ววงแอลกอฮอล์นะครับผม
2: ไอ้ทุยยังอยู่เลยนี่
0: ใช่ใช่ใช่กำลังมาแรงเลยเขากะว่าเอาที่หนึ่งสองสามเป็นยังไง
2: ครับไอ้ทุยเขายังสองอยู่เลยตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้ว
0: ใช่ครับแค่ฝุ่นนะครับจากสังกัด TMG Record เดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: ครับผม

0: แค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์สังกัดที่ MG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดย TMG Record ครับผม
1: ครับผมนะฮะเพลงที่1นะครับแล้วก็เพลงที่2นะครับทรงนักเลงนะครับชื่อเพลงเท่มากนะครับวงพัทลุงนะฮะพารหัสนะสังกัดพารหัสมิวสิกนะครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อนจ้ะ

0: โอ้โหดนตรีนี่แบบจี๊ดใจมาก
1: Rock and Blues
0: เออโอ้โหมันมากนะฮะอ่ะจากวงพัทลุงนะครับส่งนักเลงนะฮะคำร้องทำนองนะคุณทิวากรนะฮะแก้วบุญส่งนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่สุปการพรมเกิดนะครับเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมต่อมาเป็นเพลงที่3ครับผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ชื่อว่าหมอลำน้อยไปฟังกันเลย
0: ไปจ้ะ

นะฮะนี่คือหมอลำน้อยนะฮะจากอ้นพานุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับบุญหลงมงคลพรนะครับนี่คือเพลงที่3นะจ๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเนื่องกันนะกับเพลงที่อยู่ในเพลงที่4นะครับก็เป็นงานจากกอกกี้นะฟิชเชอริ่งกับคุณแม้เจินเจินนะฮะชื่อเพลงว่ามรสุมใจนะครับสังกัดมักจีนะครับเพลงนี้

0: มรสุมใจนะครับจากกอกี้กวิสราฟีกับเจินเจินบุญสูงเนินครับสังกัดแม็กจี้คำร้องทำนองโดยกวิสราคงบุญสิริคุณและเรียบเรียงโดยกวิสราคงบุญสิริคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพลงที่4นะครับ
1: เพลงที่4นะครับแล้วก็เพลงที่5นะครับก็เป็นงานจากเมกอภิสิทธิ์นะฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุปการนะฮะกับเพลงปริญญาไก่ตีครับ

0: ้าวนะครับนี่คือปริญญาไก่ตีครับคริสครับ
1: ครับผมก็เป็นผลงานเพลงจากเมกอภิสิทธิ์ฟีดกับบุ๊กสุปการครับสังกัดจอนนี่มิวสิกคำร้องทำนองก็ได้บุ๊กสุปการครับเรียบเรียงโดยจินนี่ภูไทย
0: อ่ะเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะฮะเพลงที่1 นะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้ว2คือทรงนักเลงนะครับวงพัทลุงนะแล้วก็3หมอลำน้อยนะครับพี่อ้นพานุวัฒน์นะครับ
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่4มรสุมใจของกอกี้กวิศราฟิกเจินเจินบุญสูงเนินแล้วก็ปริญญาไก่ตีครับเพลงที่5ของเมคอภิสิทธิ์ฟิตบุ๊กสุปการ
0: ครับผม
1: นี่ก็5ผลงานเพลงของจอคิวฮิตสัปดาห์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามา14ชั่วโมงนะครับผมช่วงนี้ก็5นาทีสุดท้ายแล้วก
1: ็ครับ
0: ปิดท้ายไปกับเพลงมันๆพวกนี้แหละครับเดี๋ยวมีอีกสักเพลงนึงแถม
1: เบาๆเบาๆสวยๆผิวๆครับผม
0: ก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมมีสมมีนะครับก็ถ้ามีโอกาสฟ้าดินเห็นใจก็จะมาเจอกันอีก
0: ครับผมแล้วเราจะมาเมาท์มอยเล่นเกมก
1: ันได้เลยครับผมคุยได้ทุกเรื่องครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับผม
0: ส่วนผมก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าครับ
1: ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ถามถึงแว็บๆนะจ๊ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกลุ่มนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา 18:00 น.
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC องค์กรแรกของโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ให้เป็นที่1ในกลุ่ม Chemical Sector ด้วยคะแนนสูงสุด7ปีต่อเนื่องเราพร้อมเดินหน้าสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวน

0: ไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองเสนอรายการลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านทั้งหญิงและชายจงมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นได้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยคุณศรีสุภางอินไซและนครถนอมทรัพย์นะครับก็เป็นเพลงเปิดประจำทุกเสาไปและก็สลับกันกับเพลงอื่นก็ทุกเสาไปเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็จะเข้ามาฟังเพลงต่อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้ท่านได้รับฟังเพลงมากๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลนะครับค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป็นผู้ขับร้องเองนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับล้วนควานทำรับเหมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์แล้วก็สมยศทัศนพันธ์ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวผมไม่ได้ฟังเสียงสมยศมานานแล้วนะครับวันนี้จะได้ฟังพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับขอเชิญทัศน์รับฟังทั้งสองเพลงครับ

แม่ฟังเพลงรุ่นนี้แล้วดูที่ระบบเสียงที่บันทึกเสียงสมัยก่อนนั้นนะครับก็เขาใช้เอ็กโคน้อยมากใช้รีเวิร์บน้อยมากนะครับเสียงร้องถึงได้ชัดเจนเหมือนกับเสียงสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือระบบเสียงในยุคประมาณ60กว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งก็มีอายุใกล้เคียงกันนะครับสำหรับความเก่าของทั้งสองเพลงนี้นะครับจะเริ่มด้วยเพลงชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์นะครับเพลงที่สองพรุ่งนี้ค่อยร้องให้นะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งเก่ามากเลยนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงเก่าๆอย่างนี้มันดูที่ลายดนตรียุคนั้นนะครับเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานวงค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีเครื่องมือหลายชิ้นเลยการประสานเสียงเต็มคอร์ดหมดทุกคอร์ดเลยนะครับสำหรับในรุ่นนั้นนะครับฟังทั้งสองเพลงนี้ครูทองคำปราโมทก็เรียบเรียงเสียงประสานอีกทางหนึ่งแต่ก็วงใหญ่เหมือนกันและเพลงพรุ่งนี้ค่อยร้องให้คล้ายเพิ่มคล้ายบรรเลงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเรียบเรียงที่เป็นวงใหญ่มาตรฐานแต่ระบบเสียงนั้นสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะเอโคน้อยไปหน่อยก็การฟังการบรรเลงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนฟังได้ชัดเจนโดยเฉพาะเสียงเรานั้นทุกถ้อยทุกคำเนี่ยชัดมากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับก็เก่าๆเหมือนกันครับวันนี้จะเปิดเพลงรุ่นนี้นะครับ60ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะเริ่มด้วยเพลงอ้อมอกแม่นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูไพบูลย์นี่แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยดังหลายเพลงนะครับท่านลองฟังเพลงอ้อมอกแม่เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยบุญช่วยหิรันสุนทรนะครับเพลงที่สองระฆังทองนะครับชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องนะครับแล้วก็สง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ใส่ทำนองนะครับดนตรีและบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยชาญเย็นแขเสียงผู้ชายคือชาญเย็นแขเสียงผู้หญิงคือภูนศรีเจริญพงษ์

ท่านผู้ฟังครับเพลงเก่าเหล่านี้อาจจะมีระบบเสียงมีเสียงสะเก็ดบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเป็นแผ่นเสียงนะครับยุคนี้เป็นคิดว่าเป็นแผ่นเสียงครั่งนะครับท่านผู้ฟังมันจะมีเสียงแคร์แคร์แต่ก็ฟังชัดเจนทั้งร้องและดนตรีนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับต่อไปให้ฟังแบบลูกทุ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเสียงจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มด้วยเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลและก็ชาญชายบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับเพลงที่2รักแท้จากหนุ่มไทยนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมงคลอมาตยกุลและชาญชายบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเบนจามินคิดว่าเพลงแก้กันนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้า
1: สูตรซัมเฟอร์ 2.5%
0: ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
2: ไมด้าไม่คัน
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ก็เมื่อกี้ได้เสนอเพลงเสียงครวญจากเกาหลีกับรักแท้จากหนุ่มไทยนะครับพูดถึงเบนจามินบ้านปลายของชีวิตท่านเนี่ยลำบากมากนะครับผมมาทันพอดีในชีวิตของท่านตอนบ้านปลายมีผู้ใจดีปลูกกระท่อมให้ท่านอยู่แถวโรงเรียนเรวดีผมก็เคยไปหาท่านที่นั่นนะครับและท่านก็มาเสียชีวิตที่กระท่อมอันนี้แหละที่มีคนใจบุญก็ปลูกเขาอยู่ในที่ข้างๆโรงเรียนเรวดีแถวไอ้แถวสะพานควายแถวปฏิพัทธ์เนี่ยแถวนี้นะครับท่านก็เป็นนักแต่งเพลงคนอุบลที่แต่งเพลงดีเหลือเกินนะครับทั้งคำร้องทำนองและท่านเป็นทหารที่ไปรบที่เกาหลีเคยได้เพลงเกี่ยวกับเกาหลีมาเยอะมากมายและดังทุกเพลงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อไปให้ฟังในแบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงชายเดียวในดวงใจนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2134เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมจิตตัดจินดานะครับเพลงที่2รักจากดวงใจนะครับผาสุกวัฒนารมณ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมัตยคุณเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย
6: ์ครับ
5: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะครับแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไก่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์
6: ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะเขาขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากไอ้การอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล นะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออม
5: ค่ะ
6: เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปขบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณออมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำนะแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อลากเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดอะไรเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณอ้อม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะเป็นลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
5: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องนึงอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
6: ครับ
5: ค่ะ
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
6: ค
5: ่ะค่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮงเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุดคะ
6: ตะแตะเดินตะแตะแล้วนะครับก
5: ็
6: ดูจากคือตอนนี้ฮงเซนเดินทางทุกวันเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอเป็นจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
5: ค
6: ่ะคือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่ฮุนเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห้วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไร้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลหุ่นและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่งขู่นี่เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับคือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจำเคสของอดีตสสคนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเนคชั่นเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็หลังจากออกมาที่ประเทศไทย ลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิตซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรคุณอ้อม
5: ค่ะ
6: ตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
5: ่
6: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอ้อมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่2แนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องมาทวงเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประ

0: วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดู

0: เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณ2ไปนะครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
0: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากนะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป 800,000 กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ยคนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี 2520

0: ่วงนี้นะคะสัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟัง
0: ครับ
1: แล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณอ้อมมันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮ
0: ะ
1: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็เมื่อเราบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
0: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
1: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็น
0: อ
1: ย่าไปรำคาญ
0: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
1: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหลอกเขามานานไงคุณอ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
0: ค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายหุ่นเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือเพียงแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล
0: ้
1: วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูดอยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำใหคนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้อมช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับก็ถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณน้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1:200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือมาตราส่วน1:50,000มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่าง

0: ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1ต่อ2แสนแต่เราบอกว่ามันต้อง1ต่อ50,000มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมแล้วลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1ต่อ2แสนนั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่2
1: ค่ะ
0: นะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล
1: ์
0: ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมาควนเรานี่แหละฮะก็คืออีกแถวหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับฮุนเซนเนี่ยแม่ของฮุนเซนก็เป็นช่างนะครับ
1: ช่างอะไรอาจารย
0: ์ช่างฟ้อง
1: ช่างฟ้องอาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
0: ก็อธิบายง่ายๆคุณอ้อมก็คือแนวรั้วของกัมพูชาเราลื้อทิ้งหมดแล้วทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยามเขาถึงต้องการที่จะลื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลุกกันอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามาลื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็
1: ค
0: ือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับทั้งหมดนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละ สิ่งที่เขาต้องการ
1: แต่
0: เราก็เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
1: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลเรารู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
0: ก็รู้อยู่แล้วมันมากวนเราก็ไม่ต้องกวนนะก็เฉยๆถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต
1: ่
0: ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
1: ไม่มีทาง
0: นะคร
1: ับ เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
0: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้ออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนะเขตปนปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฟิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
0: ประกอบครับไม่
1: ประกอบ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: เอาชิ้นส่วนมาประกอบก็ต้องเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มาทำรถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมมันก็จะมี

0: ค่าส่งภาษีใช่ไหมครับ
1: เรามาประกอบในนี้เลย
0: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนำเข้ารถทั้งคันม
1: ัน ก็
0: เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือม
1: ัน
0: มีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดนะความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหล่ในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้เราด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
1: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะหรือหลายๆท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตรงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย์เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
0: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
1: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
0: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับของลาวเนี่ยจะเป็นสีธงชาติ
1: อ
0: ืมสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
1: ครับ
0: ขบวนของเราจะมีอยู่2ขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนเรา
1: คร
0: ับก็มี2ขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะน
1: ั
0: ่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาจากเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนน่ะมันอยู่ที่จังหวัดว่าเราจองขบวนไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต่ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นจีน
1: เป็นคนจีนใช
0: ่ฮะแต่ถ้าเป็นขบวนของลาวเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่ลาวพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ย ก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
1: ้ครับ
0: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะ

0: ครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้น
1: ค่ะ
0: ในเวียงจันทร์นะครับก็สร้างบุคลากรให้เรานี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4 ปีนะ
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: ับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานนะก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการครับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
1: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
0: ถ้าเป็นขบวนร้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นจะมีพนักงานเป็นคนลาว
1: ค่ะ
0: ก็ วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะ ก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนร้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
1: ค่ะอาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2 ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ยังไม่พบสัญญาณชีพ
1: ไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่ไหมคะ
0: เห็นมี
1: อยู่คนหนึ่งเขามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เขาภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความหวังค่ะ
0: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ออกจากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรร
1: ค
0: น้ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
1: ยังออกไม่ได้เนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็ลงทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา 100% ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได
1: ้
0: นะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400 เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7 โถงเนี่ยนะครับก็ได้5 โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6 กับ 7ซึ่งมันสูงขึ้นไปก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะด
1: วงอากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกนะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกวันที่วันแล้วเนี่ย14
1: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
0: ่ฮะ
1: ค่ะ
0: หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
1: ย์แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5 ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู
0: ่
1: ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2 ชีวิตออกมาได้
0: ประกอบอาหารทำลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเลือดแตง เลือดแปลงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อ

0: นะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
1: ที่
0: พออ
1: ส
0: ม
1: า
0: ี
1: รบ้
0: ไ
1: า
0: ข
1: น
0: ้
1: เร
0: ห
1: า
0: วัด
1: ก็มีนะ
0: ไม่มีฮะตั้งแต่มีไข
1: ไม
0: ้
1: ่
0: หว
1: ม
0: ัด
1: ีอ่ะ
0: ก็ไม่มีใครกล้ากินแล้ว
1: ไม่กล้าละ
0: ก็ต้องปรุงส
1: ค
0: ุ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ไอ้เลือดแตกก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสาย
1: อืม
0: แกทำเลือดแตงอร่อยมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะก็สูงวัยไปหมดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: ค่ะ
0: หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนแน่นอนกันที่เมืองล่องแจ้งเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์
1: อืม
0: ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากล่องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่าง
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
1: ย่องย่อ
0: ก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณงา
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ความดี
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ิธีการย่องย่ออ
1: ืมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
0: เชิญครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFP นะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์โหลงทุนเพิ่มเยอะมากในเวียดนามอาจารย์รับระบบสาธารณูปโภคของเขาโอเคแล้วใช่ไหมถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้ไฟยังดับบ่อยไหมน้ำยังพอใช้ไหมถนนหนทางเป็นยังไงโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะคะ
4: ก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นนะฮะ
3: ค่ะ
4: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟสำรองนะฮะ

0: ไฟสำรองที่เอาไว้ในกรณีที่สัญญาณสายไฟของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พออะไรพวกนี้นะครับโรงงานพวกนี้มันก็เลยต้องมีพวกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนโรงแรมคุณอ้อมแต่ทีนี้ทำไมพวกเขายังต้องลงทุนอยู่ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ลดภาระในแง่ของการลงทุนให้ในหลายด้านนะครับก็หนึ่งละค่าแรงก็ไม่ได้แพงนักนะครับค่าแรงของเวียดนามโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อเดือนต่อเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ400ถึง500ดอลลาร์ก็ถ้าบวกโอทีเข้าไปก็จะได้กันอยู่ประมาณ6ถึง700อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องประกันสังคมประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยก็สมทบให้ได้ดีพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วก็แรงงานไม่มีประท้วง
1: ไม่เคยเห็นมีประท้วงเลยนะ
0: ไม่หยุดงานนะครับก็เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้ว
1: ต้องเคยสัมภาษณ์ซีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะอาจารย์มีผู้บริหารคนไทยอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโอท่านก็ได้ศึกษากฎหมายแรงงานของเวียดนามอย่างละเอียดเลยลาคลอดได้กี่วันลาอะไรยังไงได้บ้างของเขาค่อนข้างที่จะดูแลแรงงานดีนะอาจารย
0: ์ก็นะฮะแล้วก็คนเวียดนามไม่อู้งาน
1: เขาขยัน
0: แล้วก็พอไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นดูดการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเช่าที่นะฮะระยะยาวก็ไม่มีปัญหาครับรัฐบาลรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีการไล่ที่ไม่มีปัญหาที่จะไปทับซ้อนอะไรกับใครนะครับแล้วก็ระยะยาวก็ได้ถึง50ปี
1: อาจารย์แล้ว
0: ได้ครับ
1: แล้วจริงไหมที่เขากระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นสมมติว่าแต่ละจังหวัดใครจะมาลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ว่าถ้าเทียบเป็นบ้านเราผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลจังหวัดนั้นๆก็มีสิทธิ์เซ็นอนุมัติอะไรได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์มันถึงเร็ว
0: ก็เวียดนามเขามี one stop service
1: one stop service ที่มีจริงๆไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะมีเหมือนไม่มี
0: one stop ไม่ service
1: ค
0: ่ะก็หยุดอยู่นะฮะก็คือเขาพอมันเป็นกลไกรัฐที่มันสั่งการได้นะฮะแล้วก
1: ็
0: ยิ่งทุกวันนี้นะครับตั้งแต่โตเริ่มมาเนี่ยโตเริ่มได้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากจังหวัดที่มีอยู่63จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าจะใช้ก็คือเดิมเนี่ยเขาจะมีเขตเทศบาลนครนะครับอย่างเช่นเขตพิเศษนะอย่างไห่ฟองก็จะมีเทศบาลนะฮะฮานอยไส้ง่อนเกินเธอนะครับดานังอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตพิเศษแต่ว่าก็จะมีสถานะเหมือนกับเป็นจังหวัดนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วทีนี้การแตกจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในความล่าช้าในหลายๆเรื่องแล้วก็พนักงานของภาครัฐเนี่ยมันมีจำนวนมากจนเกินไปครับตัวเริ่มก็เลยแก้นะครับก็คือให้ควบรวมจังหวัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด34จังหวัดนะครับก็คือใน34นี้ก็จะเป็น27จังหวัดบวกกับ7พิเศษนะครับ7พิเศษนะครับอย่างเกิดเธอเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษนะครับแล้วก็ดงนายนะฮะดงนายก็จะเป็นเขตพิเศษดงนายเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดมาทางกัมพูชานะครับก็เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้เข้าไปนะฮะรวมไปถึงว่าจังหวัดเนี่ยก็มีกลไกแล้วก็ไปยุบกลไกในระดับไม่มีตำบลนะฮะไม่มีตำบลก็คือจากบ้านแล้วก็สู่เมืองนะครับจากเมืองก็จังหวัดนะครับพอไม่มีตำบลแล้วก็มันก็เลยทำให้มีความกระชับมากขึ้นพอกระชับมากขึ้นแล้วก็อำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีหลายขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมันก็ยิ่งทำให้นานาชาติเนี่ยพอเขาส่องเข้าไปในเวียดนามเนี่ยนอกจากเสถียรภาพ

0: ทางการเมืองนะครับกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติชอบไปลงทุนในเวียดนามก็คือไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินตราต่างประเทศสมมติว่าย
1: ังไงคะ
0: อย่างประเทศอื่นๆนะฮะอย่างลาวหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการโอนเงินห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะครับแต่สำหรับเวียดนามเนี่ยก็คือว่าคุณได้กำไรทั้งหลายคุณอยากโอนกลับบ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขาได้ก็คือ1 นะครับการจ้างงานภาษีนะครับแล้วก็สินค้าที่เขาได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ส่งออกการค้าต่างประเทศของเวียดนามสูงกว่าไทยนะคุณอ้อมของเขาเนี่ย900,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: นะครับการค้าต่างประเทศของเวียดนามเนี่ย900,000 กว่าล้านนะปีนี้น่าจะทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ของเวียดนามจริงๆเนี่ยก็ประมาณ502นะครับยังน้อยกว่าไทยอยู่นิดนึงนะครับการค้าต่างประเทศของไทยถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ700,000 ล้านนะฮะเรายังน้อยกว่าเขาแต่เวียดนามเนี่ยตัวเลขการค้าต่างประเทศเขาได้ดุลการค้าปีละมากกว่า20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมประเทศไทยเราขาดดุลประมาณ 5-6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ พอมันเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องหลายๆด้านรวมไปถึงของการคอร์รัปชั่นของเขาก็ปราบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกเงินใต้โต๊ะที่ประเจิดประเจิดก็คือถ้าตรวจรู้ก็ติดคุกนะครับไม่มีช่องทางธรรมชาติให้ไปนะครับของเราเนี่ยมันยังรอดกันอยู่นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอันนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลการลงทุน FDI นะลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะตีเป็นเงินบาทเนี่ยเวียดนามดึง FDI ใน3 เดือนแรกนะครับ first quarter ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเกือบ500,000 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินประเทศไทยเราไม่ถึง100,000 ล้านไตรมาสเดียวกันก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับ ที่การลงทุนมันจะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอ้อมก็ไปมาบ่อยแล้วก็คือนิคมอุตสาหกรรมจริงบริบทของนิคมอุตสาหกรรมมันก็คืออันเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเวียดนามเขาชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนตรงไหนเป็นโซนพวกไฮเทคโนโลยีเห็นไหมฮะที่ไป Microsoft ไปอะไรนะครับในเขตเดียวกันก็จะมี Microsoft แล้วก็มีของไทยซูเปอร์แวร์ใช่ไหมครับที่ไปอยู่
1: ไทยซูเปอร์แวร์ใช่ค่ะ
0: ซูเปอร์แวร์นะครับก็จะมีพวกเม็ดพลาสติกพวกอะไรเนี่ยทำเป็นขวดอะไรพวกนี้นะครับก็เขาแบ่งโซนนิ่งชัดเจนเลยครับแล้วข่าวที่คุณอ้อมเอามารายงานสักครู่นี้ก็คือ Samsung นั่นแหละคือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ทุกคนนะครับส่งออกเนี่ยมากที่สุดก็คือ Samsung เพราะมันก็เหมือนถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือส่งออกมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเวียดนามทั้งหมดเพราะ Samsung มันคือเกาหลีใต้มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะมาไว้ในเวียดนามแล้วสิ่งที่เวียดนามได้ก็อย่างที่บอกการจ้างงานและในอนาคตคนงานเหล่านี้เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับมันก็จะมีเรื่องการถ่ายโอนเขาเรียกว่าถ่ายทอดทางด้านโน้ตฮาวเทคโนโลยีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วคนเวียดนามขยันเรียนหนังสือมากนะครับแล้วอัตราการว่างงานก็น้อยนะครับไม่ได้ว่างงานเยอะนะฮะแล้วคนเวียดนามไม่ตีเงินน้อย
1: เขาไม่คอยวาสนาไม่ตีเงินน้อยไม่คอยวาสนาน
0: ะแต่ละคนก็ทำหลายอาชีพนะฮะออกจากโรงงานแล้วก็มาขับแก๊ปอีก
1: ขยันมาก
0: นั่นนะครับบางทีก็ขายนั่นขายเฟือขายอะไรก็เขาทำได้หมด
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยประชากรจะน้อยกว่านะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบการครองชีพด้วยค่าครองชีพในเวียดนามถูกกว่าที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะถูกกว่าที่ลาวถูกกว่าที่กัมพูชา

0: ใช่
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละคือเสถียรภาพ
1: แข็งเนาะ
0: นะฮะเสถียรภาพแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลแล้วเขาวางแผนทุก5ปีนะครับมีความต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ของเราวางแผน2ปียุบสภาก็เปลี่ยนใหม่นะมันเลยไม่ต่อเนื่องนะครับวนกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละ
1: ค่ะ
0: สงสัยจะมีเรากำลังจะมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก
1: ค่ะและก็เป็นจุดแข็งของเขาด้วยที่ทำให้พัฒนาประเทศเร็วแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้เยอะมากๆเลยมีความคือนักลงทุนก็เขาก็มั่นใจอ่ะเนาะไปลงทุนไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ลงทุนระยะยาวได้สบายนะอาจารย
0: ์แล้วปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะ
0: การใช้อำนาจของตำรวจนะฮะค่อนข้างที่จะเข่ง
1: ใช่ขนาดเมาแล้วขับเห็นบอกว่าเคร่งมากเลยอ่ะ
0: ปรับ $2,000 $2,000เนี่ยถ้าเป็นพนักงานรัฐในระดับเหมือนนักข่าวที่คุณอ้อมรู้จักคนแบบนี้เงินเดือนก็จะประมาณเดือนหนึ่งก็$700
1: คือปรับจริงนะไม่ใช่ว่าจ่าย500แล้วปล่อยไปได้นะเขาปรับจริงๆนะ
0: ก็ตำรวจก็ยิ่งอยากปรับนะเพราะเขาได้ครึ่งหนึ่งไม่เมาก็บังคับให้เมา
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเข้าซีรีส์ EP ที่46แล้วอารยธรรมในอุตสาหกรรมนะคะพักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะนี่ภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: อาจารย์เปิดพัดลมไปด้วยป่ะคะ
1: มันเสียงดังใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวปิดให้
0: อาจารย์ไปปิดพัดลมก่อนนะคะเสียงมันดังค่ะ
1: โอเค
0: ปิดแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นภาษาเวียดนามนะอาจารย์
1: เปิดแล้วก็ร้อนสิ
0: ก็เสียงมันเข้าอะค่ะรบกวนคุณผู้ฟังค่ะค่ะ
1: ก็อภัยพอดีห้องต้องเปิดไฟหลายดวงมันก็เลยร้อน
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสองแควอโยธยานะคะทริปที่เราจะเดินทาง3-5 กรกฎาคมตอนนี้ก็จริงๆแล้วเหลืออีก1 ที่นั่งนะคะเราก็จะปิดการขายแล้วแต่ว่าเผื่อไว้ใครอยากจะมา2 ท่านก็เราเปิดให้2 ท่านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเราปิดแค่2 บัสเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะอยากใช้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะจะเดินทาง3-5 กรกฎาคมนี้แล้วไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยนะคะสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุธนนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยโทรได้นะคะหมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649แล้วก็0868251444นะคะ0868251444ค่ะเจอกันวันที่3นะคะสำหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ประมาณ60 กว่าท่านด้วยกันค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: กินรู้อยู่สบายนะ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะคุณพวงแจ้งมาว่าเสียงเบาค่ะ
1: เพิ่มแล้วครับชัดขึ้น
0: โอเคค่ะชัดขึ้นนะคะ
1: กินรู้อยู่สบายนะฮะก
0: ็ค่ะ
1: สบายสบายช่วงหน้าฝนอากาศดีก็เห็นมีนั่งเรือด้วยใช่ไหม
0: นั่งเรือด้วย
1: นั่งเรือที
0: ่ที่อยุธยาค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคนะนั่งเรือแล้วรับประทานอาหารบนเรือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มาเจ๋งมากนะเมนูเด็ดก็ต้องปลาตะเพียนนะฮะ
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนกำลังแจ้งไปที่ร้านเนี่ยเขาหาอยู่อาจารย์อย่ากดดันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคอนเฟิร์มแล้วไม่มีนะเดี๋ยวทีมงานจะโดนค่ะ
1: ต้องมีสิ
0: ก็ต้องดูว่ามันหาง่ายไหม
1: ไม่ยากนะ
0: มันหาได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอาจารย์ค่ะ
1: หรือไม่งั้นก็เอาตะเพียนสารมาแจกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจามป่าใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จามป่าแล้วก็ถูกเวียดนามลุกลานนะครับพอเวียดนามลุกลานเข้ามาก็คนจามก็เลยต้องอพยพนะครับก็ในห้วงที่อพยพเนี่ยก็จะอยู่ในห้วง ตรงกับที่อพยพมาอยู่สยามนะฮะก็จะตรงในห้วงรัชกาลที่5คุณออมนะครับก็พวกเขาก็มาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านครัวนี่คือพี่น้องจามที่มาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูฮะมาอยู่ตั้ง150 กว่าปีแล้วครับ150 กว่าปีที่มาอยู่แต่ว่าจะเป็น

0: พี่น้องจามที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเดิมทีเดียวจามเนี่ยเป็นฮินดูนะฮะมาเปลี่ยนเป็นอิสลามเมื่อย้อนไปเมื่อ300ปีที่แล้วคุณออม ก็เลยเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในยุคของการเริ่มบุกเบิกขุดคลองด้วยนะคลองแสนแสบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่น้องจามแล้วทีนี้พอพี่น้องจามอพยพมาเวียดนามก็ขยายเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือก็ได้ทั้งส่วนเหนือนะครับตั้งแต่นั่นแหละฮะเหนือสุดของเวียดนามก็จังหวัดที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละหลังเซิน หลังเซินลาวกายนะครับไหลเจ้านะฮะเซินลาเนี่ยก็จะเป็นเขตของพี่น้องไทยดำนะก็ยังมีพี่น้องไทยดำอยู่นะครับแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเดียนเวียนฟูนะเพื่อพี่น้องไทยดำก็อพยพมานั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของไทยดำลำพันธ์15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับไปย้อนฟังได้นะฮะ จริงๆเวียดนามเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆนะฮะไม่ได้มีมากมายนะครับในยุคเริ่มแรกจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ลุ่มน้ำแดงนะฮะลุ่มน้ำแดงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาเขาเรียกว่าบันหลางพอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะมีประชากรเนื่องจากว่ามีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกอยู่เยอะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็เยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ขยายยาวไปตามสายน้ำแดงนะฮะก็คือน้ำแดงก็อยู่ทางตอนเหนือของฮานอยนะครับจะอยู่ในลุ่มน้ำอันนี้นะครับเวลาเรานั่งรถจากสนามบินเข้ามาที่ฮานอยก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแดงอยู่นะครับตรงนั้นแหละอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็พออยู่นานเข้าก็มีการตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นนะครับก็เลยอาณาจักรแรกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรเอาลักนะครับเอาลักนะฮะก็กษัตริย์พระองค์แรกที่สถาปนาขึ้นมาก็เป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าราชวงศ์หงบัง
1: ค
0: ่ะหงบังนะครับต่อมาก็ราชวงศ์ทึกนะฮะราชวงศ์เจียวราชวงศ์จุงราชวงศ์ลีเลหงูราชวงศ์ดิงนะราชวงศ์จันนะฮะจันนะโฮนะฮะหมัดนะฮะแล้วก็เบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนามสกุลเหล่านี้ที่คนเวียดนามเอามาเป็นนามสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับมาจากราชวงศ์ในแต่ละยุคแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือเบียนนะครับก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปสัมภาษณ์ท่านอะไรนะเบียนไห่บังจำได้ใช่ไหมท่านเบียนไห่บังเคยเป็นทูตเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเบียนไห่บังนะฮะ ก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับทั้งยุคกษัตริย์บวกกับยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือควบ
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนตัดสัญญาในต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะ
0: ใช่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็มีกษัตริย์ที่ปกครองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยาวนานอยู่นะเป็นระยะเวลายาวนานถึงมีกษัตริย์อยู่131พระองค์นะฮะแล้วก็ในยุคที่เป็นที่ไม่เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเป็นขุนศึกแต่ปกครองเนี่ยก็มีขุนศึกใหญ่ๆก็มี22ขุนศึกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักรบทั้งนั้นเลยคุณน้อม ก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องกันมานะฮะก็ลองนับดูนะฮะก็จนมาสิ้นสุดเชื้อพระวงศ์จริงๆก็คือกษัตริย์แต่คนเวียดนามเขาจะเรียกว่าจักรพรรดินะฮะก็คือจักรพรรดิหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์เบาดายที่เราเรียกว่ากษัตริย์เบาดายนี่นะฮะก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือปี1945หรือว่า2488นะครับก็คือ พอพระองค์สละราชบัลลังก์นะก็สิ้นสุดราชวงศ์ในเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมาเบาไดเนี่ยก็คือราชวงศ์เบียนนะครับก็คือราชวงศ์สุดท้ายชื่อเต็มของพระองค์ก็คือเหวียนฟุกวิงชุยนะฮะเหวียนฟุกวิงชุยมีเมียมีพระมเหสี5พระองค์นะฮะมีโอรสธิดา12พระองค์แล้วเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าในยุคที่อยู่ภายใต้จีนลองนึกดูคุณอ้อม1049ปีตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะราชวงศ์ฮั่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ อยู่ภายใต้จีน1049ปีแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันมาเนี่ยก็800กว่าปีนะครับ เกือบ900ปี ที่มีความเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จนมาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส นะฮะอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1858จนมาแยกเป็นเวียดนามเหนือใต้ปี1945แล้วได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะ อย่างสมบูรณ์ก็คือสิ้นสุดสงครามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูก็คือเดือนนี้แหละเดือนมิถุนานะครับเมื่อปี1954เวียดนามก็แตกเป็นเหนือกับใต้จริงๆแตกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับทางเหนือโดยลุงโฮเนี่ยนะฮะ ได้สถาปนาระบอบใหม่ขึ้นเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับก็คือ Republic Democratic Republic of Vietnam นะฮะส่วนทางใต้นะครับก็คือนั่นแหละนับตั้งแต่ดานังลงมานะฮะก็สถาปนาอีกระบอบหนึ่งเขาเรียกว่า Republic of Vietnam สาธารณรัฐเวียดนามโดยหลังจากฝรั่งเศสสิ้นอำนาจไปหลัง1954เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอเมริกาก็มาหนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ของเวียดนาม ก็สู้รบกันเป็นเวลาถึง20ปีคุณอ้อมเหนือกับใต้สู้กันแต่ว่าเหนือก็คือสหภาพโซเวียตหนุนจีนก็มาเสริมให้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายใต้นะฮะก็ โดยสหรัฐอเมริกานะฮะที่ทุ่มเทสรรพกำลังให้เลยครับเพื่ออะไรฮะตรงยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับและสงครามเวียดนามสองนะสงครามเวียดนามหนึ่งคือสู้กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนามสองคือสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วเวียดนามก็สู้กันเองระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้แล้วมาสิ้นสุดสงครามก็คือ20ปีเต็ม

คุณอ้อมโดยฝ่ายเหนือชนะฝ่ายใต้จริงๆก็คือชนะอเมริกานั่นแหละแล้วก็กองทัพเวียดนามก็เลยยึดนะฮะหมายถึงเวียดกงก็คือเป็นกองทัพปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยนะครับก็ยึดไซงอนตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังเป็นไซงอนอยู่แล้วก็ชื่อเดิม

แล้วก็สายน้ำที่เรียกว่าไส้งอนน่ะนั่นคือชื่อแม่น้ำแม่น้ำไส้งอนนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็พอสู้กัน20ปีมาสิ้นสุดอเมริกาต้องถอนทัพออกไปจาก3ประเทศอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับเมื่อปี2518ก็คือ1975เวียดนามยึดไส้งอนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายน1975หรือ2518นะฮะก็เลยนั่นแหละเวลาเราเห็นเขาสวนสนามชัยชนะฉลองชัยชนะที่เวียดนามเขาจะมีอยู่2การเดินสวนสนามใหญ่นะครับเวลาเรื่องทหารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือสมรภูมิเดียนเบียนฝูแล้วก็การควบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็คือการยึดไส้งอนได้โดยสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายนของทุกปีนะฮะก็จะมีสวนสนามแต่ว่าถ้าในวาระที่ลงท้ายด้วย5หรือว่าครบรอบทุก10ปีอะไรพวกนี้ฮะทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเขาก็จะฉลองใหญ่เป็นพิเศษก็ลองนึกดูนะฮะ1975ตอนนี้2026ก็คือ61ปีมาแล้วไม่ใช่ไหม51ปีมาแล้วที่เวียดนามควบรวมเป็น1เดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเดินสวนสนามใหญ่มากแล้วก็กองทัพพันธมิตรทั้งหลายก็จะส่งขบวนสวนสนามของทหารไปร่วมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพลาวฮุนเซนเนี่ยเขาขอไปร่วมนะครับแต่เวียดนามไม่อยากเชิญหรอกเพราะว่าไปทรยศหักหลังเขาเรื่องการขุดของฟูนันนะฮะขออภัยนะครับเจอฝน ก็พอเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนะครับก็คือก็ยังถูกอเมริกาลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือพออเมริกาถอนทัพออกไปนะฮะ1975เดือนเมษายนวันที่30เนี่ยก็คือออกไปอย่างสิ้นเชิงอเมริกาก็ไม่ได้ไปเฉยๆลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามโดยไปสั่งห้ามทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาห้ามทำการค้ากับเวียดนามโดยเด็ดขาดเขาเรียกมาตรการนี้ว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้หมายความว่าเรือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาถ้าใครไปทำการค้าไปส่งสินค้าไปซื้อสินค้าของเวียดนามเนี่ยถือว่าผิดใจกับอเมริกาก็จะลงโทษโดยที่ตัวเองเป็นมหาอำนาจอย่างที่ว่านั้นมาตรการเอมบาโก้เนี่ยกินเวลา20ปีคุณอ้อมลองนึกดูนะฮะกินเวลาถึง20ปีก็คือตั้งแต่1975แล้วก็มายกเลิกจริงๆก็คือปลายปี1994ก็ลองนึกดูนะสงครามก็20ปีนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจเวียดนามก็20ปีรวมเป็น40ปีนะครับแล้วก็นี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกับกัมพูชาก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าเถื่อนค้าเถื่อนในที่นี้หมายความว่าในสายตาของอเมริกาก็คือหลบนะครับไม่ไปเทียบฝั่งทะเลของเวียดนามแต่ว่ามาเทียบฝั่งทะเลของกัมพูชาที่สีหนุวิวที่เกาะกงแล้วสินค้าใส่เรือที่เอาไปเติมให้เนี่ยนะครับก็มีทั้งจากประเทศไทยจากฮ่องกงจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะครับขนไปนะฮะก็ไปขึ้นที่ท่าเรือสีฮานุวิลนะครับสีฮานุวิลเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น3ชื่อนะครับชื่อโบราณเรียกว่าสีฮานุวิลก็เนื่องจากว่ามันเป็นที่แปลพระราชฐานของเจ้าสีฮานุไปพักตากอากาศทะเลนะครับก็เลยเรียกว่าสีฮานุวิลวิวก็คือวิลล่านั่นแหละนะฮะแต่ต่อมายุคที่ฮุนเซนเฮงสำเดียนเจซิมเป็นใหญ่โดยเวียดนามหนุนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อสีฮานุวิลเป็นกัมปงโสมนะฮะกัมปงซ่อมนะฮะเสียงแบบขแมก็คือเป็นเมืองท่าเรือซ่อมจะแปลว่าท่าเรือนะฮะเป็นที่ตั้งของท่าเรือนะฮะก็กัมปงโสมแต่พอฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี 1990

1993เนี่ยนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อสีหนุวิวเปลี่ยนชื่อกำปองโสมกลับมาใช้ชื่อแต่ไม่ใช่สีหนุวิวแต่เป็นจังหวัดพระสีหนุกนะฮะ ก็เพื่อที่จะเชิดชูกษัตริย์ที่ครองราชย์2ระลอก2ครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือ1941นะครับแล้วก็มาสละราชบัลลังก์ก็คือ1955นะครับแล้วก็มาถูกโค่นสถาบันกษัตริย์1970นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่2ก็เจ้าสีหนุเช่นเดิมเนี่ยนะฮะก็คือ1993นะพระองค์ก็ครองราชย์มา11ปีฮะ2004พระองค์ก็สละราชบัลลังก์เพราะว่าน้อยใจลูกนะฮะเพราะว่าเจ้าลนาริศเล็กยิ่งเล่นการเมืองยิ่งอ่อนแอเพราะแพ้ทางให้ฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เขตแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของการค้าผิดกฎหมายในสายตาของอเมริกานะฮะก็ขนกันนี่แหละฮะก็สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสีฮานุวิลแล้วขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟก็แล้วแต่ขนต่อไปให้เวียดนามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เวียดนามต้องการก็จะผ่านทางช่องนี้นะครับกัมพูชาโดยยุคของฮุนเซนเนี่ยรวมก็จะเก็บค่าตงค่าผ่านทางนะครับ 10% 10% นะครับมันก็เลยมีรายได้นะฮะจากการลักลอบขนสินค้านี่แหละฮะทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยอิทธิพลและช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็พ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยก็รวยร่ำรวยมากนะส่งทุกอย่างนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามต้องการรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะฮะก็นั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเป็นแดนสนธยามันเป็นมานานแล้วก็เพราะว่ามาตรการเอ็มบาโก้ที่อเมริกามีต่อเวียดนามเขาก็เลยต้องลักลอบขนนะครับจากไทยไปให้กัมพูชากัมพูชาส่งต่อไปให้เวียดนามก็ลองนึกดู20ปีเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับพ่อค้าชายแดนไทยร่ำรวยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของเถื่อนๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมของหนีภาษีส่วนใหญ่คุณอ้อมจะเห็นอะไรล่ะบุหรี่สุรา ขนมช็อกโกแลต อะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเภทพวกนั้นนะครับเวียดนามอยู่ภายใต้เอมบาโก้มานานมากนั่นแหละครับก็เขาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปลายวาระที่2ของบิลคลินตันที่เป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะบิลคลินตันนี่เป็น2สมัยนะครับ8ปีก็ก่อนจะพ้นตำแหน่งในปีที่8ก็ไปดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยแล้วก็ประกาศยกเลิกเอมบาโก้ที่มีต่อเวียดนาม สาเหตุที่ยกเลิกเอมบาโก้ก็เพราะว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี1991ก็เลยมายกเลิกเอมบาโก้ปลายปี1994ปี1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยอเมริกาเป็นคนหนุนให้เข้ามานะฮะก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะครับจากที่ขัดแย้งกันมานะฮะสู้รบกัน20ปีแล้วลงโทษทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปีอยู่มาวันหนึ่งดึงเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนเฉยเลยแล้วนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามได้มีโอกาสพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางนโยบายและแผนพัฒนาแล้วมีการทบทวนตลอด5ปีทุกๆ5ปีคือแผนพัฒนาของเวียดนามเนี่ยจะมีอายุ5ปีแล้วเขาก็จะแก้ไขให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับเวียดนามได้ประกาศแผนการพัฒนาระยะยาวไว้แล้วเป้าหมายของเขาก็คือปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่าพัฒนาแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนยุโรป สหภาพยุโรปนั่นคือมาตรฐานที่เวียดนามกำลังจะก้าวไปนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้นะเท่าที่ดู

0: เพราะว่าหนึ่งเขาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเขาเรียนรู้จากจีนเพียงแต่ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ Industrial Park นะ IP เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจนถึงปี2050เวียดนามจะมีนิคมอุตสาหกรรม870นิคมก็ Samsung เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีนิคมของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีแล้วเกิน400 มีแล้วเกิน400แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2030เป้าหมายที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ221นิคมมันก็จะบวกกับ400มันก็คือ600กว่าใช่ไหมครับก็สเต็ปอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆและที่คุณอ้อมถามเรื่องพลังงานเวียดนามเริ่มทำแล้วก็คือ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ประเทศไทยเรามีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีความศิวิไลสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรื่องฉายทาง RTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ. 2569ความเชื่อเรื่องการสร้างเสาหลักเมืองของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เราเชื่อกันว่าประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยพ่อค้าชาวอินเดียแล้วศาลหลักเมืองคืออะไรสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมทุกๆเมืองจำเป็นต้องมีศาลหลักเมืองมาเป็นร้อยๆปีจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นประเพณีนั่นเองเจ้าพ่อหลักเมืองในหลายๆจังหวัดก็มีเรื่องราวเล่าลือถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์กันมากมายทำให้เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนเสาหลักเมืองจึงกลายเป็นประเพณีโบราณที่จำเป็นจะต้องตั้งเสาหลักเมืองก่อนจะมีการลงมือสร้างเมืองใหม่ยังศาลหลักเมืองกรุงเทพเป็นมหาศรัทธาแห่งความนับถือในแผ่นดินมีเรื่องของอินจันทร์มั่นคงเป็นพื้นฐานความเชื่อการสร้างหลักเมืองของประเทศไทยผ่านการประกอบพิธีที่4ประตูเมืองโดยกำหนดให้นำคนชื่ออินจันทร์มั่นคงมาฝังลงในหลุมเพราะเชื่อกันว่าทั้ง4คนเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักรักษาบ้านเมืองจากศัตรูและสิ่งเลวร้ายซึ่งลักษณะของคนทั้ง4ตามที่โหรกำหนดคือไม่ใช่นักโทษประหารไม่สักยันต์ไม่เจาะหูและมีเวลาตกฟากตามที่กำหนดนี่คือความเชื่อในอดีตเสาหลักเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้มงคลค่ะเช่นไม้ชัยพฤกษ์ไม้ราชพฤกษ์เสาหลักเมืองที่น่าสนใจก็คือเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเรานี่แหละค่ะเนื่องจากเป็นแห่งเดียวเลยที่มีเสาหลักเมืองถึง2ต้นแล้วก็วางอยู่ใกล้ๆกันเลยเสาหลักเมืองต้นแรกนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์ลงรักปิดทองส่วนยอดนั้นเป็นรูปบัวตูมภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองคำว่าหลักเมืองตามความหมายของพจนานุกรมก็คือเสาที่ยกตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนหากเป็นศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตเราก็จะเรียกกันว่าอินทครีที่กรุงสุโขทัยยังค้นไม่พบหลักฐานพบเพียงแต่โบราณสถานขนาดเล็กๆที่ปรากฏอยู่ที่ริมคูวัดมหาธาตุเมื่อในหลวงรัชกาลที่6เสด็จเมืองสุโขทัยก็ได้ทรงพบเสาศิลาหลักหนึ่งที่เรียกกันว่าค้อมดำดินทรงคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นหลักเมืองที่สร้างกันกลางเมืองนั่นเองในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาและโปรดให้ประกอบพระราชพิธีกาลบบาทเมื่อปีขานพุทธศักราช1893ซึ่งพิธีนี้คือพิธีกาลบบาทสุมเพลิงอันเป็นชื่อพิธีหนึ่งของพราหมณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแก้เสนียดจันไลโดยพระราชพิธีในครั้งนั้นน่าจะหมายถึงพิธียกหลักเมืองเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่ามีการทำพิธีนั้นเกิดขึ้นจริงๆส่วนด้านเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นคือสถานที่ที่ฝังหลักเมืองอันมีดวงพระชันษาพระนครบรรจุเอาไว้ภายในสมัยนั้นศาลหลักเมืองเป็นอย่าง

างไรก็ไม่มีใครรู้แต่เข้าใจว่าเดิมเป็นเพียงศาลาปลูกเพื่อพอกันแดดกันฝนเพราะสร้างอย่างเร่งรีบเนื่องจากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยและมีเพียงหลักเมืองอย่างเดียวยังไม่มีเทวดาต่างๆเข้ามาอยู่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนั้นได้ทำพิธีเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาเช้า6โมง54นาทีมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อเริ่มพระราชพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองลงสู่หลุมโดยวางไว้บนแผ่นศิลายันต์ฝังเสาหลักเมืองเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งนั้นได้เกิดอวมงคลนิมิตขึ้นคือเมื่อถึงมหาพิชัยฤกษ์อัญเชิญเสาลงหลุมปรากฏว่ามีงูเล็กๆ4ตัวเลื้อยลงหลุมในขณะเคลื่อนเสาจึงจำเป็นต้องปล่อยให้เลยตามเลยโดยปล่อยเสาลงหลุมและกรบงูทั้ง4ตัวให้ตายอยู่ภายใต้ก้นหลุมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ทรงทำนายชะตาบ้านเมืองเอาไว้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้ายนับจากวันยกเสาหลักเมืองเป็นเวลา7ปี7เดือนจึงจะสิ้นพระเคราะห์และยังทรงทำนายเอาไว้อีกด้วยว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไปเป็นเวลา150ปีชะตาแผ่นดินที่ร้ายถึง7ปีเศษนั้นก็เป็นช่วงที่ไทยติดพันศึกพม่าจนถึงศึก9ทัพและสิ้นสุดการพันตูหลังครบห้วงเวลาดังกล่าวส่วนคำทำนายว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไป150ปีนั้นปรากฏว่าไปครบเอาปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดิบพอดี

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: แรงของแมวตัวจริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไอ้โปร

0: เอ
1: ้แค่นั่งก็
0: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายกรณีคำทำนายการดำรงกษัตริย์เป็นเวลา150ปีก็ไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายเพียงแต่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งกรณีนี้โหราจารย์ให้ความเห็นว่าคงเนื่องด้วยพระบารมีของรัชกาลที่4ที่พระองค์ทรงแก้อาถรรพ์ได้ถอนเสาหลักเมืองและวางดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรวจดวงพระชะตาและพบว่าเป็นอริกับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาหลักเมืองต้นเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมมากพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกับนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันและทำพิธีในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395พร้อมกันนั้นก็ได้บูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเสาหลักเมืองของกรุงเทพจึงได้มีถึง2ต้นโดยต้นเดิมจะสูงกว่าต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลพระหลักเมืองจึงมี2ต้นเสาเดิมครั้งรัชกาลที่1คือต้นสูงที่ได้ทำพิธีถอนเสาแล้วแต่หาที่เก็บที่เหมาะสมมิได้จึงคงไว้แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้จันทร์ประดับนอกรงรักปิดทองหัวเสาเป็นทรงบัวตูมภายในกลวงสำหรับบรรจุชะตาพระนครดวงนี้อยู่ใจกลางยันสุริยาทรงกรดและจารึกในแผ่นทองเงินและนาคในการตั้งเสาหลักเมืองของไทยทุกเมืองนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงเสาหลักเมืองหรือเสาไม้เสาหินธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นก็หาไม่แต่ความจริงแล้วในปลายเสาหลักเมืองทุกๆหลักเมืองมักจะทำเป็นหัวเม็ดทรงมันเขาจะบรรจุดวงชะตาของเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่เอาไว้ในนั้นการวางชะตาเมืองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวซึ่งโหรหลวงจะต้องผูกชะตาเมืองถวายพร้อมกับทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าเอาไว้เหมือนที่มีเรื่องเล่าๆสืบกันมาว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1โปรดให้โหรหลวงผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นโหรหลวงได้ทูลกล้าวถวายดวงเมืองสองแบบด้วยกันคือดวงเมืองแบบที่1เป็นบ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหตุวุ่นวายแต่ทว่าจะต้องมีอยู่ระยะหนึ่งที่ประเทศของเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติส่วนอีกดวงเมืองหนึ่งนั้นประเทศไทยก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด

ต่ทว่ากลับจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปและปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงเลือกดวงเมืองตามแบบหลังคือประเทศวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะสามารถรักษาเอกราชไปได้ตลอดเพราะพระองค์ท่านคงจะทรงเห็นว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อเราสิ้นสุดความเป็นไทยแต่ก็มีเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อยู่ไม่น้อยตอนที่ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั้นบ้านเมืองต่างๆโดยรอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่ามาลายูก็ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษจนหมดสิ้นแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียก็ยังตกเป็นของอังกฤษก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวที่รักษาเอกราชคงความเป็นไทยมาได้ตลอดเรื่องของการตั้งเสาหลักเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะเล่ากันมาเสมอว่าเพื่อให้หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และเฮี้ยนเขามักจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองด้วยเหมือนกับประเพณีบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ในอดีตที่ให้ฆ่าสัตว์เป็น10ชนิดมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงช้างม้าวัวควายเพื่อบูชายัญซึ่งพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เลิกพิธีแบบนี้ไปแล้วและหันมาพระราชทานสิ่งของดีๆแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่แพร่กันมาไม่ใช่แต่เสาหลักเมืองกรุงเทพเท่านั้นยังรวมไปถึงเสาหลักเมืองต่างๆเมืองอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยอย่างเช่นเสาหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเรื่องเล่าว่าได้นำเอาสามเณรชื่อมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาเพราะเจ้าเมืองได้เป่าร้องหาคนชื่อมั่นและคงปรากฏเจอสามเณรพี่น้องสององค์ชื่อมั่นและคงพอดีจึงได้นำสามเณรมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงตามเคล็ดที่เชื่อถือมาแต่โบราณซึ่งเรื่องราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่มันกลายเป็นตำนานเก่าแก่

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตราครับ
6: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลชันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุวราชตังสฤทธิ์วัดกุณณทีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพลมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุมเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายผ่อนพระเวลา 14:30 นกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางปทุนนอกและวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยและวัดไส่มาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสาเกตกรุงเ

0: มหานครวัดโพธิชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับละกรเวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพรอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดตระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อี

เป็นปริญญาใจของผู้ดำเนินรายการเสมอนะคะคุณสิริพรอัมไพพงศ์ขับรองแล้วก่อนหน้านั้นถามถึง FC ทุกท่านกินข้าวหรือยังนะคะคุณต่ายอรทัยขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและ

0: ปิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับอาจารย์ทนายวิไลวงศ์เมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและสถิตอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังติดตามรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับอาจจะติดตามฝ่ายบันเทิงส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะฝ่ายกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับคืออาจจะทั้งบันเทิงและกฎหมายไปด้วยกันก็มีนะครับเมื่อกี้ผมรีบมานะคุณแหม่มไม่นั่นเพราะว่าวันนี้ไปเตะฟุตบอลมานะรุ่นนี้เตะฟุตบอลได้ครับฟุตบอลประเพณีนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่สองระหว่างโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาเรียกว่าไปในเขตกรุงเทพมหานครนะครับไปเตะที่สนามฟุตบอลของสโมสรตำรวจนะครับตรงวิภาวดีนะครับก็เป็นการเชื่อมมิตรภาพของลูกชาวนครนะครับสีขาวแดงกับสีม่วงขาวนะครับขาวแดงคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศพินครนะครับขาวคือโรงเรียนทุ่งสงนะครับก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีเขากินเลี้ยงกันผมต้องรีบมานะครับเพราะว่า
0: บอล
1: ทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับ FC ครับ
0: ค่ะเป็นบอลนัดกระตุกโลกเลยใช่ไหมคะนัดเนี้ยค่ะของนครศรีธรรมราชที่แต
1: ะ
0: ที่เตะสโมสรตำรวจนะคะหยุดโลกคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นทุก20นาทีไหมคะ
1: ต้องเปลี่ยนหมุนตลอดผมได้15นาทีก็ไม่กล้าฝืนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ไม่มีคู่จัดรายการ
0: ไม่ได้หยุดโลกธรรมดานะคะกระตุกโลกค่ะอาจารย
1: ์ครับได้ผลด้วยครับ
0: ผลแพ้ชนะทราบหรือยังคะ
1: ก็ฝ่ายขาวแดงชนะไปนะครับคือผมเนี่ยไปแข่งเสร็จก็รีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมามีภารกิจที่ผูกพันอยู่กับ FC 95และพี่น้องประชาชนนะครับเขาว่ามีงานเลี้ยงต่อนะครับที่สโมสรตำรวจผมก็ขอตัวมาก่อนนะครับ
0: อาจารย์คะสกอร์เท่าไหร่คะ
1: สกอร์3-1ครับ
0: อาจารย์คะครั้งหน้าต้องอย่ายอมนะคะอาจารย
1: ์ครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าโรงเรียนทุ่งสิทธิ์เก่าทุ่งสงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่1เนี่ยโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เบญจมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพนะครับน้องๆก็แต่งตั้งผมเป็นประธานนะครับชมรมนักฟุตบอลโรงเรียนทุ่งสงนะครับสิทธิ์เก่าทุ่งสงเนี่ยที่เขตกรุงเทพนะครับรอบหน้าต้องจริงจังนะครับต้องแบบต้องแบบซื้อตัวมาจากลิเวอร์พูลจากนู่นเลยนะครับที่ไปเตะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับสิทธิ์เก่าเนี่ยเอาไม้หมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ
0: ก็มีความสุขใช่ไหมคะอาจารย์ขา
1: ก็ครับก็เขาเรียกว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ได้เชื่อมสัมพันธ์ก็สนุกสนานดีนะครับการออกกำลังกายแต่อย่าฝืนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: ก็นานๆเจอเพื่อนทีก็สนุกนะคะอาจารย์เดี๋ยวของแหม่มก็มีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งตอนนี้ก็ระดมทุนเพื่อเปิดโรงแรมค่ะอาจารย์ที่ไปโรงแรมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไปสุดเลี้ยงสังสรรค์ค่ะอาจารย
1: ์
0: อยากคิดเป็นอื่นเป็นไกล
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวที่เข้ามาให้วิเคราะห์แนวโน้มของคดีเนี่ยนะคะหลากหลายมากทีเดียวนะคะถ้าเป็นเรื่องของปปช.นะคะก็มีมติชี้มูลความผิดเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ร่ำรวยผิดปกติอะค่ะยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นนะคะโอ้โหมาแรงแซงโค้งกรมสรรพากรค่ะจะเร่งจัดเก็บเงินภาษีอากรค้างเนี่ยนะคะจากนายทักษิณชินวัตรเนี่ย 1.76 หมื่นล้านบาทนะคะกรณีภาษีของหุ้นชินคอป แล้วก็ตามต่อมาด้วยวงการศรีกากีแหมมาอีกนะคะเด็ดเหลือเกินนะคะนั่นคือ

0: ตำรวจค่ะไม่มีหมายค้นอะไปบุกห้องของแม่ค้าสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ยึดทองไป8บาทพร้อมกับเงินสดและนู่นนี่นั่นสุดท้ายคืนค่ะเป็นทองปลอมแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะนั่นคือหมัดเด็กคดีเด็กหายค่ะอาจารย์ขากลายเป็นศพอ่ะนะคะตำรวจรู้แล้วนะคะว่าพี่สาวกับน้าชายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็อำพรางศพจากข้อมูลมือถือค่ะของเพื่อนพี่สาวของน้องที่ตายเนี่ยนะคะว่าข้อมูลที่ว่าคือเด็กกระทำความผิดโทษเท่าไหร่แสดงว่าเด็กสมัยนี้ร้ายเดียงสาค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์จะหยิบยกข่าวไหนก่อนยังไงดีคะ
1: ผมขอไปที่ข่าวนะครับเรื่องปปช.นะครับ
0: ค่ะ
1: ปปช.นี้คือเป็นเรื่องที่ก็เรื่องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยครับก็มีประเด็นเนี้ยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็โดนไปครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหลายๆคดีอยู่แต่ว่าคือเรื่องกฎหมายตัวเนี้ยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายที่ผมว่ามีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับและก็สันนิษฐานว่านะครับคือภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับคือถ้าปปช.ไต่สวนแล้วเนี่ยแล้วเชื่อว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับคือโดยหลักการศาลจะให้ถือสำนวนของปปช.เป็นหลักนะครับก็แปลความว่าผู้ที่ถูกคำสั่งรักษาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยนะครับตนเองเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติคือเป็นการได้มาโดยตามปกติในวิชาชีพที่โดยสุจริตนะครับจากอาชีพที่สุจริตเนี่ยซึ่งก็ในหลายๆคดีนะครับรวมถึงคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาผลักภาระพิสูจน์เนี่ยไปอยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือถ้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าที่รัฐอันนี้จากปปช.มาแล้วเนี่ยเชื่อได้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับจากการร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในการพิสูจน์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยการพิสูจน์ในชั้นไต่สวนโดยกรรมการของปปช.เนี่ยนะครับ ก็ให้โอกาสในการที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไปชี้แจงแสดงหลักฐานมาก่อนแล้วนะครับเขาไต่สวนแล้วนะครับซึ่งการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือถ้าเป็นไปแบบขาวสะอาดตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เป็นดังข่าวที่ผ่านมานะครับโอกาสถ้าเขาวิจัยว่ามีมูลหรือเชื่อว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรอดในชั้นศาลยากมากนะครับเพราะพยานหลักฐานที่ปปช.เก็บเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยในการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะส่วนใหญ่นะครับโอกาสรอดมีน้อยยิ่งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่ได้มานะครับถ้าเดิมเรามีอยู่3ล้านนะครับอยู่ๆมันกลายเป็น37ล้านเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยต้องชี้แจงนะครับและชี้แจงอันหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ได้เสียภาษีเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะศาลจะฟังเป็นเรื่องว่าเป็นการได้มาคือไม่ปกตินะครับคือถ้าไม่มีคือปกติคนที่มีรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเนี่ยเราต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับไอ้อย่างเนี้ยถือว่าได้มาโดยสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีรายการลักษณะที่ว่าเนี่ยมีแต่เงินเข้าเนี่ยแล้วเข้ามาจากไหนนะครับปกติในรายได้หนึ่งคนคนนั้นต้องมีวิชาชีพหรืออาชีพอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาเป็นแค่ทำหน้าที่เป็นแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่แน่นอนชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับจากรัฐบาลจากรัฐเนี่ยมันก็สามารถจะยืนยันได้ว่าได้เท่านี้หักภาษีเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับทีนี้มันเกินจากนั้นเนี่ยนะครับเกินจากนั้นมาเนี่ยก็บอกอันเนี้ยยอดเงินเนี่ยนะครับ

0: ที่ได้มาช่วงที่เป็นสสเนี่ยรวมแล้ว51ถึง54เนี่ย4ล้านเศษๆเท่านั้นเองนะครับแต่ที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลายเป็น37ก็มีส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ33เนี่ยนะครับไอ้33นี่มาจากไหนนะครับในทางคดีผมก็จะว่าเวลาชี้แจงในชั้นปปช.เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะมีทนายความนะครับในการนำเสนอนะครับพยานหลักฐานชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่เขาไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งพอไม่มีเนี่ยในชั้นศาลก็มันจะเสกสรรมาจากไหนให้มันมีในชั้นศาลได้นะครับไม่มีคือไม่มีนะครับพอไม่มีโอกาสรอดนะครับก็จะยากเพราะภาระหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผู้ถูกกล่าวหาที่กรณีนี้เขาถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับก็คือทายาทกองมรดกของผู้ที่ถึงแก่ชีวิตไปนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ก็พวกทายาทหรือผู้ถูกกล่าวมรดกนะครับก็ต้องมาชี้แจงอีกรอบนึงนะครับคล้ายๆกับคดีฟอกเงินนะครับถ้าปปง.เนี่ยเขาเสนอความเห็นกับนะครับสำนวนให้อัยการยื่นแล้วเนี่ยภาระพิสูจน์ก็ตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับยื่นในนั้นยื่นศาลแพ่งแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องไปยื่นนะครับที่ศาลฎีกาไปในกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นระบบไต่สวนนะครับศาลเนี่ยจริงเกิดขึ้นในพระบัญญัติตั้งปี2542นะครับผมเพราะว่ามันมีพระบัญญัติมีรัฐธรรมนูญปี2540ที่ก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วนะครับที่เคยตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีกำเนิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็คือเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกาคุณแหม่มเชื่อไหมว่าศาลเนี้ยที่ตั้งขึ้นครั้งแรกทนายความที่ว่าความเป็นคดีเลขที่1ทับ2545หรือ44เนี่ยคุณแหม่มว่าเป็นใครอ่ะ
1: อาจารย์เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ผมเนี่ยเป็นตำนานเลยนะคนถือว่าเขาเรียกเปิดบริษัทศาลเลยนะครับ
1: เหรอคะ
0: คดีแรกครับผมตอนนั้นมันจะมีอะไรนะคุณหนุ่มจำได้ไหมไอ้พุทธจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: อ๋อพี่ละเกียรติสุทธนะ
0: ใช่แล้วนี้คดีแรกจะรู้สึกจะเป็นเลขาเขานะครับก่อนนะครับก็ลงโทษไปคนหนึ่งแล้วก็ยกฟ้องไปคนหนึ่งนะครับก็แต่เป็นระบบที่ระบบไต่สวนที่เป็นเขาเรียกเราไปทำงานครั้งแรกจริงๆเราทำคดีอาญาเนี่ยจะเป็นทนายความในคดีเขาเรียกระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาคือโจทย์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าพยานโจทย์ยังมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยแต่คดีในระบบเนี้ยระบบไต่สวนเนี่ยศาลเป็นคนไต่สวนนะครับซึ่งมีองค์คณะ9คนนั่งเป็นวงกว้างเลยนะครับและเราต้องซักเขาเรียกจริงคือถามพยานเนี่ยโดยศาลต้องอนุญาตให้ถามก่อนนะครับและพอเราถามได้เนี่ยแล้วมันสงสัยอ่ะศาลจะถามต่อถามจนไม่สงสัยเลยคือศาลจะถามไม่เห็นว่าผิดหรือไม่ผิดไปเลยนะครับก็เหมือนศาลติงที่เราถามค้านอ่ะเพราะเราจะถามให้มันเกิดความน่าสงสัยไม่น่าเชื่อถือไม่เห็นนะครับเนี่ยศาลถามจนชัดแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าเห็นหรือไม่เห็นเลยนะเอาผิดถูกกันเลยไม่เอาข้อสงสัยมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกระบบไต่สวนซึ่งเริ่มจากศาลเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคดีนะครับอย่างคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับหรือคดีอาญาทุจริตนะในศาลอาญาทุจริตทั่วไปนะครับทั่วไปก็ใช้ระบบไต่สวนนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยกว่าศาลจะรับคำฟ้องเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าศาลต้องทำงานละเอียดก่อนนะครับว่าจะรับไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับก็ไปเยอะนะเพราะว่าต้องคุ้มครองเจ้าที่รัฐเหมือนกันบางทีมีการกลั่นแกล้งกล่าวหาอย่างมีคดีที่คุณแหม่มบอกว่ามีตำรวจใช่ไหมที่ว่าไปเข้าไปค้นแล้วก็ไปยึดของกลางแล้วคืนไม่ตรงปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีเนี้ยนะครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับ

ฟ้องเองก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งใช้ระบบไต่สวนเหมือนกันพอไต่สวนเนี่ยก็ศาลจะเรียกเอกสารต่างๆมามีคดีหนึ่งผมเนี่ยไปเป็นทนายให้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตำรวจนะครับถูกกล่าวหาพร้อมตำรวจถูกฟ้องไปพร้อมกับตำรวจนะครับศาลจะเรียกข้อมูลและตำรวจสอนอนะที่เกี่ยวข้องชี้แจงมานะครับชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยหักล้างนะครับแล้วก็ศาลก็จะรับฟ้องแต่กว่าจะรับฟ้องศาลเก็บข้อมูลมาพอสมควรพอรับฟ้องศาลก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็ศาลจะอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามคือศาลจะถามก่อนแล้วอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามให้ทนายจำเลยถามตามประเด็นที่ศาลกำหนดไว้นะครับถามออกนอกเรื่องนอกราวไม่เหมือนคดีอาญาทั่วไปนะครับแต่สุดท้ายก็ศาลเห็นว่าการทำบัตรหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็ไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องไปนะครับมันก็คล้ายๆคดีนั้นเป็นเรื่องไปจับพวกเล่นการพนันที่เขาเรียกว่าเล่นการพนันโดยไม่ใช่เล่นจริงๆไปหลอกให้มีการเล่นการพนันแล้วก็คนที่หลงกลก็ไปเล่นเนี่ยนะครับก็ถูกช่อโกงไปแล้วก็พวกนี้ไปดำเนินคดีตำรวจรักษาเนี่ยว่าตำรวจในการแกล้งข่มขู่ให้รับสารภาพให้คืนของให้คืนทองให้คืนเงินรักษาเนี่ยนะครับไอ้ครับผู้ที่ถูกช่อโกงในวงเล่นการพนันเนี่ยนะครับสุดท้ายศาลไม่เชื่อศาลเชื่อตำรวจทำไปโดยถูกต้องนะครับสำหรับไอ้กรณีเนี้ยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับที่ว่าสีกากีเฉาเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นได้ความว่าเขามีหมายค้นนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าจากที่ผู้ที่อ้างว่ารู้สาไปกล่าวหาว่าไม่มีหมายค้นนะไปจับโดยมีหลายคนนะครับแต่ว่าจากการแสวงหาพยานหลักฐานได้ความว่ามีหมายค้นก็แสดงว่าเข้าไปค้นโดยชอบการที่ศาลออกหมายค้นเนี่ยแสดงมันต้องมีมูลพอสมควรถึงออกหมายค้นเพราะว่าการก้าวล่วงไปในเขตที่ระบบฐานเนี่ยหรือเกียรติสถานของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับอยู่ๆศาลอนุญาตให้เข้าไปค้นเข้าไปในบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับต้องมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งนะครับและปรากฏว่าเรื่องนี้มีการจับกุมตัวสามีเขาไปฝากขังนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้วตำรวจก็บอกว่าทรัพย์สินนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้ไปรับคืนเนี่ยก็แปลความว่าถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยก็แปลว่ามูลเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับและศาลไม่ประกันตัวปกติคดียาติดนะโดยหลักเนี่ยศาลไม่ค่อยประกันนะครับอันนี้ถ้าศาลให้ประกันแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ตำรวจเข้าดำเนินการและควบคุมตัวมาเนี่ยนะครับไม่น่าจะพบสิ่งผิดกฎหมายอ่ะนะครับอันนี้อาจจะมีคำทับทอดอะไรมาหรือยังไงไม่รู้แล้วก็มีการจับกุมและไปฝากขังเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยชั่วคราวมาเนี่ยแล้วอยู่บอกว่าไม่น่าเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่ให้น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอาถ้าไม่มียาผิดก็ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วคุณควบคุมตัวเขาหรือจับกุมตัวเขาไปทำไมนะครับคือถ้าไปตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือมันลักษณะว่ามีการออกหมายจับสามีเขาก่อนนะครับแล้วก็พอหมายจับการจะเข้าค้นบ้านเนี่ยเข้าจับตัวเขาเนี่ยก็พอเขาจะเข้าไปในบ้านที่เราฐานหรือแกสถานเนี่ยจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อนออกหมายค้นเพื่อจับตัวกับออกหมายค้นเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะครับแต่ว่าปกติในทรัพย์สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องคดียาติดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจำหน่ายเนี่ยเขาต้องยึดทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ในนะที่เป็นของกลางไปก่อนไปตรวจสอบถ้าไม่เกี่ยวนะครับตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องคืนนะครับแต่ว่าวิธีการคืนในคดีนี้ดูก็มีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่า1ไอ้ทองที่ยึดไปเนี่ยมันใช่ทองตัวนี้ไหมนะต้องพิสูจน์กันว่าทองที่ยึดไปเนี่ยคือตัวนี้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะน้ำหนักตอนชั่งตรงไรมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์

0: จได้ว่าก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับปลอมอยู่ก่อนแล้วเมื่อเป็นปลอมทีหลังก็ต้องมาพิสูจน์กันนะครับในการที่เขาไปซื้อของแท้เนี่ยก็อาจจะที่หนึ่งอาจจะมีอยู่อาจไม่ถูกยึดไปก็ได้ไอ้ที่ถูกยึดเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นระบบที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็อาจจะไม่ระบบกล่าวหาไปแต่ว่าถ้าพอถูกฟ้องไปเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบไต่สวนนะครับแต่ถ้ากรณีพอเห็นว่ากรณีเนี้ยมันเข้ามาตรา147มาตรา157พวกเนี้ย146 157เนี่ยทางสอบสวนก็อาจจะส่งเนี่ยไปให้ปปช.ดำเนินการเพราะเข้าสู่ระบบการทำงานปปช.ก็จะเป็นระบบไต่สวนอีกนะครับอย่ามาบอกว่าถ้าปปช.ไต่สวนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงเนี่ยโอกาสที่ตำรวจจะรอดก็ค่อนยากค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าเราสอบสวนแล้วลงความเห็นว่ามีมูลและเชื่อว่าผิดเนี่ยนะครับเชื่อว่ากระทำผิดจริงเนี่ยโอกาสรอดก็มีไม่เยอะนะครับถ้าไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะเหมือนทำแบบตรงไปตรงมาเป็นโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะรอดยากนะครับ
1: แต่คดีนี้ก็น่าสงสัยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปกัน8นายไม่มีการถ่ายรูปของกลางที่ยึดเลยเหรอมันก็น่าสงสัยเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆผมว่าโดยวิธีแบบของตำรวจมันน่าจะมีแต่ว่าอันนี้มันออกทางสื่อบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนะเพราะตอนแรกมันไม่มีหมายค้นหมายจับใช่ไหมม
1: ี
0: หมายค้นแต่สุดท้ายเนี่ยจากการสอบถามปรากฏว่ามีหมายค้นนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าต้องฟังต้องติดตามต่อว่าเรื่องจริงๆมันสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ค่ำคืนนี้ตรงนี้คงได้แค่สองข่าวนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงช่วงหน้ากลับมาในช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของอะไรสักครู่หนึ่งมาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คิวที่ร้านขายอาหารจัดเลี้ยงใกล้บ้านได้แล้ววันนี้เอโปรไอคิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำๆฮอตๆ

0: ขียวแดงของแมวตัวจริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: Emcot News FM 105รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสกชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรอเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสกเขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานนาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ด้วยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคันก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัวบริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำกลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

ันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติม

0: ลักษณ์นะคะคุณย่อลักษณ์สลักใจแล้วก่อนหน้านั้นไก่จ๋านะคะบทเพลงไพเราะค่ะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะพี่น้องจะเป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะจะบรรยายในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีเมตตานะคะเตะบอลยังไม่ยอมเตะอาหารการเลี้ยงหลังจากที่แพ้บอลแล้วเพื่อปลอบใจอาจารย์ก็บอกว่าไม่รับทานก็ได้แต่ขอให้ได้คุยกับพี่น้องนะคะมาบรรยายในเรื่องของกฎหมายนะคะอาจารย์เลือกทางนี้ค่ะและอาจารย์ก็อยู่ในสายอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกต้องครับที่คุณแหม่มกล่าวมา

0: นะครับเพราะผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเกี่ยวเรื่องปัญหาข้อกฎหมายปัญหาคดีความนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและก็หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาจะบรรยายในคืนนี้นะครับในประเด็นนี
1: ้
0: ประเด็นเรื่องการปิดองค์กรสแตมป์เนี่ยมันเป็นที่มานะครับจากบทความหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทนายท่านหนึ่งก็ผมก็รู้จักนะครับเขาได้เขียนบทความและแ
1: ค่
0: นี้เป็นเขาเรียกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นจริงแทบจะ 100% นะครับคือบทความที่เขาเขียนบอกว่าศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงนะครับคนจำนวนมากเข้าใจว่าศาลคือสถานที่ค้นหาความจริงและเมื่อใครสักคนเดินเข้าศาลด้วยความจริงเขาคนนั้นย่อมต้องเป็นฝ่ายชนะก็บอกแต่เมื่อเขาทำงานทนายความมามากกว่า35ปีสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงประโยคนี้อาจดูขัดหูขัดตานะครับขัดหูสำหรับหลายคนแต่หากเข้าใจระบบกฎหมายอย่างแท้จริงจะพบว่ามันคือความจริงที่ทุกคนควรรู้ศาลไม่ใช่ผู้เหตุการณ์ผู้พิพากษาไม่ได้อยู่ในวันที่มีการกู้ยืมเงินไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไม่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายที่ดินหรือวันที่มีการทำพินัยกรรมแต่เมื่อคดีมาถึงศาลเหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าศาลจึงไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวความจริงของความจริงที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำมานำเสนอผ่านพยานและเอกสารผ่านพยานหลักฐานศาลจึงมีหน้าที่วินิจฉัยจากสิ่งที่ปรากฏในสำนวนมิใช่ความรู้สึกมิใช่จากความสงสารและมิใช่จากความเชื่อส่วนตัวในทางกฎหมายมีคำกล่าวที่สำคัญว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบคำพูดอย่างเดียวไม่ใช่พยานหลักฐานความจริงเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอความจริงต้องถูกพิสูจน์ได้ด้วยนะครับตลอดชีวิตการทำงานพบคนจำนวนไม่น้อยที่พูดความจริงแต่แพ้คดีไม่ใช่เพราะศาลไม่ยุติธรรมแต่เพราะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนความจริงนั้นบางคนให้ญาติยืมเงินด้วยความไว้ใจไม่ทำสัญญาไม่เขียนหลักฐานไม่โอนผ่านธนาคารเมื่อถูกปฏิเสธหนี้ในภายหลังเขากลับไม่มีอะไรไปพิสูจน์สิทธิ์ของตนบางคนซื้อขายที่ดินกันด้วยคำพูดบางคนตกลงธุรกิจกันทางโทรศัพท์บางคนเก็บหลักฐานทุกอย่างทิ้งหมดเพราะคิดว่าไม่จำเป็นจนถึงวันที่เกิดข้อพิพาทความจริงยังอยู่แต่หลักฐานหายไปในทางกลับกันนะครับเคยเห็นคนที่ไม่ได้มีความจริงทั้งหมดอยู่กับตัวเองแต่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างเป็นระบบและทำให้ศาลเชื่อได้ในสิ่งที่เขานำเสนอนี่ไม่ใช่ความบกพร่องของศาลแต่เป็นธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมเพราะหากศาลตัดสินจากความรู้สึกตัดสินจากกระแสสังคมหรือตัดสินจากการคาดเดาวันหนึ่งความยุติธรรมก็จะหายไปจากสังคมหลักฐานจึงเป็นหัวใจของคดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวนาพ่อค้าข้าราชการนักธุรกิจหมอวิศวกรหรือทนายความสิ่งที่ควรทำคือเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนการโอนเงินสัญญาแชทข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารราชการสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้ค่าในวันที่ทุกอย่างยังปกติแต่วันที่เกิดข้อพิพาทมันอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตหลายคนเมื่อแพ้คดีมักกล่าวว่าศาลไม่ให้ความยุติธรรมแต่บางครั้งเมื่อย้อนกลับไปดูข้อจริงอย่างละเอียดเราจะพบว่าเขาไม่เคยเตรียมหลักฐานไว้เลยเขาคาดหวังให้ศาลรู้ความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะศาลไม่ใช่ผู้พิเศษศาลไม่ใช่พยานเหตุการณ์และศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงศาลเป็นเพียงศาลที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาแสดงดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีความจริงจึงควรมีหลักฐานด้วยเพราะในห้องพิจารณาความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้อาจมีค่าไม่ต่างจากความจริงที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานทนายความมานานกว่า3ทศวรรษและเป็นเหตุผลที่ผมมักเตือนลูกความเสมอว่าอย่ารอให้มีคดีแล้วค่อยหาหลักฐานเพราะในหลายคดีวันที่ต้องการใช้หลักฐานมากที่สุดกลับเป็นวันที่หลักฐานนั้นสูญหายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบทความของทนายธัญศักดิ์ณนครนะครับซึ่งเป็นคนนครนะเป็นเพื่อนผมรู้จักนะครับเขาเขียนข้อความนี้มาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ผม

จะนําเสนอให้พี่น้องประชาชนนะฟังในคืนนี้คือกรณีความอย่างที่ผมเคยพูดคุณแบบหลายครั้งว่าข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติกับข้อเท็จจริงในทางโลกข้อจริงในทางธรรมกับทางโลกเนี่ยข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยในบัลลังก์ศาลเขาเรียกเป็นข้อเท็จจริงในทางโลกแต่ข้อเท็จจริงในทางธรรมหรือธรรมชาติเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราไม่อาจนำมา

0: ต่อสู้คดีนี่คือเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนและก็เป็นอุทาหรณ์ที่แฟนๆรายการทุกๆท่านทุกๆคนนะครับ
1: ค่ะ
0: จะต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพยานหลักฐานเราต้องเก็บทุกชิ้นให้เป็นระบบเหมือนบอกว่าวันนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่ว่าวันที่มีข้อพิพาทจะขึ้นศาลอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับบางทีเราทำสูญหายเลือนหายไปจากความทรงจำเนี่ยซึ่งก็จะมีบ่อยครั้งเวลาลูกความมาหาผมเนี่ยนะครับผมจะสอบถามข้อจริงอย่างละเอียดแล้วบอกเขาว่าให้ไปเขียนบทความเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวเรื่องคดีเนี้ยแล้วทำเป็นแฟ้มและเอกสารแนบไว้คุณจะพูดสักกี่ร้อยครั้งเนี่ยคุณก็จะพูดได้เหมือนเดิมเพราะคุณจัดระบบความคิดระบบพยานหลักฐานเป็นสำนวนเป็นแฟ้มอยู่ซึ่งทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องทำแบบนี้นะครับไม่ใช่พอถึงวันที่เราต้องใช้กลับไม่มีนะครับซึ่งเรื่องการปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี่ยว่าที่บอกว่าบางทีเราไปมองว่าศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่จริงๆมันเกิดจากความบกพร่องนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเราให้เราต้องทำแต่เราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ทำรู้แล้วอาจจะประหยัดก็ได้หรือทำให้ถูกต้องนะครับก็คือการปิดอากรสเต็มบนตาสามนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีความก็คือในประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับในมาตรา118นะครับบัญญัติว่าตาสารใดไม่ปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตาสารนั้นน่ะเป็นพยานในคดีแพ่งไม่ได้นะครับอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยให้เขากู้เงินจริงมีเซ็นสัญญากู้เงินไว้นะครับแต่ปรากฏว่าเราหลงลืมไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ขีดค่าถูกต้องเนี่ยเราไปแพ้คดีเพราะเรื่องทำนองนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปทึกทักบอกว่าศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกติกาสังคมที่เขาบัญญัติไว้นะครับให้เราต้องเดินตามไปตามเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราต้องใช้เราทำให้ถูกต้องเราก็แพ้คดีได้ลักษณะเนี่ยนะครับที่ว่าเอกสารที่เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรเต็มนั้นเนี่ยมีเฉพาะที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประมวลรัฐกรเท่านั้นนะครับนั้นตราสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้นะครับทีเนี้ยคำว่าตราสารนะครับจริงๆเวลาผมแนะนำน้องๆทนายความหรือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อผมนะครับอย่างเช่นเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าเราทำเป็นหลักฐานในหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้กู้ฝ่ายเดียวเนี่ยอันนี้ก็เรียกหลักฐานการกู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องได้นะเกิน 2,000 บาทถ้าได้ทำหลักฐานก็สามารถฟ้องได้นะครับแต่กรณีนี้กฎหมายก็ไม่ใช่เป็นตราสารคือเป็นเอกสารที่เราทำฝ่ายเดียวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์และก็เป็นการวางแผนเรื่องภาษีด้วยครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องปิดอากรสแตมป์กันไม่ต้องเสียอากรให้กับรัฐเนี่ยแล้วเราก็เอาเอกสารไปฟ้องศาลได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ทีนี้คำว่าตราสารในความหมายเนี่ยนะครับหมายถึงสัญญานะครับต้องทำในรูปสัญญาคำว่าสัญญาคือสัญญาที่เป็นตราสารคือต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งคู่สัญญาฝ่ายที่1ฝ่ายที่2เนี่ยต้องลงชื่อด้วยกันถึงจะเป็นสัญญาพอเป็นสัญญากู้เนี่ยเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นสัญญากู้แล้ว 2,000 บาทต้องปิดอากรบาทหนึ่งนะครับทีนี้เราทำสัญญากู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเวลาฝ่ายจำเลยปฏิเสธหนี้หรือว่าผิดนัดไม่ชำระหนี้พอเราจะไปฟ้องศาลณวันนั้นเรายังไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าก่อนฟ้องศาลเราได้ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยและมีการขีดค่าขีดคร่อมและก็ลงวันที่ที่ขีดค่าเนี่ยไว้นะครับอันนี้จะสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องอย่างเนี้ยนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลไม่น้อยนะครับเพราะความบกพร่องเรื่องการปิดอากรสแตมป์มันบกพร่องจากตัวความแล้วมาบกพร่องจากทนายความอีกนะครับพอนายรับเรื่องมาแล้วรับสัญญากู้มายื่นฟ้องเนี่ย

0: ทนายบางคนก็อาจจะไม่ลึกซึ้งตรงเนี้ยนะครับหรือบางทีก็เผลอเลยยื่นฟ้องไปส่งสัญญากู้ไปแล้วไม่ได้ปิดอากรสแตมป์นะครับให้ถูกต้องตามมาตราที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องไอ้กรณีอย่างนี้ศาลถือว่าอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ถ้าว่าไม่มีสัญญากู้เพราะคุณยื่นฟ้องเอาเกิน 2,000 บาทแล้วไม่มีสัญญากู้เนี่ยกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานลงมาชื่อฝ่ายผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะนำมาฟ้องศาลได้ก็หมายความว่าลงชื่อฝ่ายเดียวเป็นหลักฐานก็ฟ้องได้แต่ถ้าเซ็นกัน2ฝ่ายถ้าเซ็นฝ่ายเดียวปัญหาก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดเป็นสัญญาคือสัญญาเกิดแต่เอกสารที่ทำกันเนี่ยไม่ทำในรูปสัญญาแต่ทำเป็นรูปหลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์ก็สามารถใช้ฟ้องใช้สืบและสามารถเรียกสารให้จ่ายได้แต่ถ้าเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับในเอกสารจะใช้หัวไงก็แล้วแต่อ่านเรื่องกู้ยืมเงินและเซ็นชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้อันนี้เป็นรูปแบบสัญญาถือเป็นตราสารต้องปิดอากรสแตมป์แล้วนะครับ ไม่ปิดขึ้นสู่ศาลนะครับจริงๆก่อนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยกฎหมายก็ยังให้โอกาสนะครับถ้าทนายความหรือตัวความรู้ตรงเนี้ยเราก็สามารถขอญาติศาลเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยนะครับไปที่สรรพากรพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อเสียอากรปิดอากรแต่ต้องมีเงินเพิ่มนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันนะครับยังไม่ส่งศาลเนี่ยเราก็มาปิดเองได้ส่วนมากเราก็ปิดกันเองณวันทำยายังไม่ปิดแต่วันหลังก่อนจะฟ้องเราก็ปิดกันนะครับแต่การปิดก็ต้องดูนะครับว่าอากรสแตมป์เนี่ยบางทีมันพิมพ์ปสเนี่ยหรือว่าเรากู้ปี10ปีที่แล้วเกือบ10ปีอ่ะนะครับซึ่งอากรสแตมป์มันควรจะปิดณตอนนั้นแต่ว่าพอเรามาฟ้องปีที่9แล้วถอยหลังไปหาอากรสแตมป์รุ่นปีนั้นมันไม่มีทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราไปปิดเองอาจจะมีปัญหาได้นะครับวิธีที่ใช่แล้วก็ 100% นะครับเพียงแต่ต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยก็คือไปที่สรรพากรที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็ขอเสียอากรแล้วเขาก็จัดอากรให้เราแล้วเขาอาจจะรับเป็นเงินไปเลยแล้วก็มีเงินเพิ่มก็ไปเงินปรับเพิ่มเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้ได้ผมเคยทำคดีที่จังหวัดปัตตานีนะครับ เงินกู้10ล้านเนี่ยปรากฏว่าเกือบ10ปีอ่ะเป็นคนกันเองทำยากู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ซึ่งจริงอ่ะเราจะปิดทีหลังเองก็ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าอีกฝ่ายเขายกข้อต่อสู้มาว่าคุณปิดไม่ชอบไม่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเราก็เอาสัญญากู้ตัวเนี้ยไปขอให้สรรพากรเนี่ยนะครับคิดคำนวณเงินว่าค่าก่อนเท่าไหร่แล้วก็ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มเท่าไหร่นะครับไอ้เบี้ยปรับเพิ่มมันนี้เนี่ยเราขอต่อรองกับสรรพากรได้นะครับขอลดหย่อนกันได้เขาปรับอาจจะไม่เต็มหน่วยก็ได้นะครับก็ถือว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าปิดอากรสแตมป์ก็สามารถผ่านคดีนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องการปิดอากรสแตมป์นะครับว่าสัญญากู้ต้องปิดเป็นสองฝ่ายนะครับแต่เขียนหัวสัญญากู้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเซ็นชื่อหมายถึงว่าผู้กู้เซ็นฝ่ายเดียวผู้ให้กู้ก็เอาไปฟ้องได้นะครับอันนี้กฎหมายถือว่าเป็นหลักฐานเองครับคุณยืมเคยมีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลเรื่องนี้เถียงกันนะครับศาลบอกไอ้เนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดนี่ใช่ตราสารนะครับอันนี้ก็โจทก์ชนะคดีได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักฐานการกู้ยืมเงินคุณแหม่มพิมพ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะครับสมมติให้เพื่อนคุณแม่มนะอยู่ที่อสทเนี่ยยืมตังไปหลักฐานที่ยืมทำที่อสทข้าพเจ้านางสาวดำอายุนี้ได้กู้ยืมเงินบุรีรัตน์แม่มบุรีรัตน์จำนวน 200,000 บาทนะครับเงินครบถ้วนดอกเบี้ย115ต่อปีและก็จำระคืนภายใน1ปีจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐานเขาลงรายชื่อฝ่ายเดียวคนเดียวเนี่ยนะเป็นหลักฐานกู้ยืมก็ฟ้องได้พยานหลักฐานพยานเนี่ยตัวพยานที่ว่าเซ็นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีพยานเซ็นในเอกสารลักษณะนี้นะครับไม่มีพยานก็นำไปฟ้องได้แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าลายมือชื่อของเขาจริงๆถ้าเขาไปเสร็จนะครับซึ่งโดยปกติวิธีการที่ไปได้คือให้เขียนด้วยลายมือตัวเองจะมัดแน่นกว่านะครับ

0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะคราวนี้แหม่มสงสัยอะค่ะที่แหม่มไม่ได้ติดอากรสแตมเนี่ยเป็นเพราะว่า1แหม่มโง่หรือว่า2แหม่มงกที่จะไม่ยอมเสียอากรสแตมให้สรรพากรนะคะ
1: มันมีงกมีนะครับหรือ1ไม่รู้มีบางคนก็ไม่อยากปิดเพราะอากรสแตมเนี่ยเราต้องไปซื้อก็ซื้อจากมันมาจากกรมสรรพากรแล้วแหละออกอากรมาใช่ไหมก็คือภาษีแหละจริงๆแต่ก็ออกในรูปแบบอากรสแตมภาษีอากรที่บอกภาษีอากรก็คือเงินที่ต้องเสียให้รัฐเรากู้เงินนั้นเท่าไหร่ยังไงเนี่ยรัฐบอกว่าต้องเก็บเงินประมาณนี้นะแต่ว่าเขาไม่ให้มาเป็นเงินเนี่ยคือให้เราเอาเงินไปซื้อแล้วได้เป็นอากรมาปิดไว้เพราะว่าแต่ว่ามันก็มีเทคนิควิธีการนะครับว่าบางคนก็ถ้ามีเชิงหน่อยก็ยังไม่ได้ปิดหรอกนะครับเพราะว่าอากรสแตมป์นี้ก็บอกให้ขีดค่าเนี่ยเพราะเหมือนว่าพอคุณใช้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้อีกก็ไม่บางคนก็มีซื้อมาแต่ไม่ติดใช่ไหมเพื่อซื้อทำให้มันใช้ปากกาที่เขาเรียกอะไรอ่ะปากกาเดี๋ยวนี้ที่มันลบได้อ่ะเป็นสีลบได้แล้วก็แกออกแล้วไปติดสัญญาตัวใหม่อีกอันนี้คือเอาเปรียบไปกฎหมายบอกไอ้ขีดค่าขีดก็เมื่อขีดด้วยปากกาจริงๆแล้วก็ลงวันที่ไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นหนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะครับก็ต้องติดอากรสแตมป์ถ้าทำอะไรกิจการหลายอย่างก็30บาททำแค่อย่างเดียวก็10บาทนะครับทีนี้มันจะมีว่าถ้าเป็นตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศโดยถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้ไม่อยู่บังคับต้องติดอากรสแตมป์นะครับมีหลายครั้งก็คือบางทีก็มอบหน้าจากต่างประเทศให้มาฟ้องคดีที่ประเทศไทยแต่ก็ต้องถือมอบหน้าที่ต่างประเทศมีโนตารีพับลิกนะครับรับรองมีชื่อมาอันนี้ทำถูกต้องกฎหมายไม่ดังครับว่าต้องปิดอากรสแตมป์แต่ก็มีทนายไม่น้อยเหมือนกันนะครับปิดอากรสแตมป์เพราะกรณีนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่พอไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งลงไปเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บก็เราทำไปโดยดูก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไอ้สิ่งที่ต้องปิดเนี่ยกลับไม่ปิดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องปิดกลับไปปิดอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เพราะความไม่ลึกซึ้งลึกเพราะความไม่รู้ไม่ศึกษานะครับทีนี้มันมีประเด็นนะครับก็พออย่างเงี้ยปั๊บบางทีศาลก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมไอ้พวกที่กู้ไปแล้วเบี้ยวเขาเนี่ยก็มาต่อสู้ในประเด็นแบบเนี้ยนะครับว่าสัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยศาลก็จะวิจัยเพื่อเกิดความธรรมว่าบางกรณีเนี่ยนะครับเอกสารตัวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานสารชี้ขาดในคดีก็ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์นะครับ อย่างคุณแหม่มให้เพื่อนคุณแหม่มกู้ยืมเงินไปนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เบี้ยวแล้วคุณแหม่มไปฟ้องเขา ปรากฏว่าเขายอมรับว่าได้เป็นหนี้คุณแหม่มจริงทำยากู้นั้นเนี่ยถือว่ายื่นกำให้การมาโดยตรงหรือโดยปริยายเนี่ยว่าได้ทำเอกสารดังกล่าวจริงไอ้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานนี้ในการชี้ขาดคดีเพราะเขายอมรับความเป็นจริงว่าทำอาจจะสู้ประเด็นอื่นว่าเอ้ยได้จ่ายหนี้ไปแล้วนะที่กู้มาจ่ายไปแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไปสู้ประเด็นอื่นไม่ได้สู้ว่าสัญญากู้ปลอมสัญญากู้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างเนี้ยซึ่งศาลไม่ต้องเอาสัญญากู้มาพิจารณาพอเขารับว่ากู้กู้ไปล้านหนึ่งรับว่ากู้จริงแต่จ่ายไปแล้ว500,000หรือจ่ายหมดแล้วเนี่ยอันนี้สัญญากู้ตัวนี้หรือตราสารตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานชี้ขาดนะครับแม้เราจะส่งสารไปแล้วแล้วลืมปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคดีลักษณะเนี้ยก็เถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาอยู่หลายคดีเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี05ปี19ปี20ปี34เนี่ยนะครับอย่างน้อยมี4คดีเถียงกันอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าศาลฎีกาบอกกรณีอย่างนี้ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์ก็รับฟังข้อจริงในคดีได้ว่าพวกเรายอมรับแล้วกู้ไปปัญหาเถียงกันว่าคืนแล้วเท่าไหร่คืนหมดหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีปัญหาเถียงกันกรณีศาลอนุญาตให้รับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับบางทีต้นฉบับเอกสารมันสูญหายไปนะครับพอสูญหายไปเนี่ยใช้สำเนาแทนนะครับนะฮะศาลอนุญาตให้ใช้สำเนา

แทนนะครับแล้วนำพยานบุคคลมาสืบประกอบนะครับว่าเอกสารตัวนี้มีการทำขึ้นจริงและก็มันหายไปนะครับก็พยานบุคคลมาทำสืบไอ้กรณีอย่างนี้พอเป็นสำเนาเนี่ยศาลฎีกานะครับวิจัยว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับเชื่อว่าต้นฉบับหายจริงเมื่อศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนเนี่ยจึงไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารจึงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์ตามประมวลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นเมื่อกี้นะครับมันก็มีเกี่ยวข้องกับในวิธีพิจารณาคดีในการต่อสู้คดีพอเป็นลักษณะเนี้ยนะครับกรณีที่ว่าปกติคดีความเนี่ยพอเราสู้ด้วยเอกสารกันฝ่ายที่กล่าวอ้างเอกสารจะต้องส่งต้นฉบับส่งสำเนาสัญญาตัวนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนจะสืบพยานเนี่ยเพื่ออีกฝ่ายได้ตรวจสอบดูนะครับแต่พอเป็นสำเนาเอกสารไม่ใช่ต้นฉบับนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะครับก็พอไม่ต้องปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ได้รับการอนุโลมไม่รับฟังได้นะครับโดยศาลฎีกาวิจัยไว้นะครับวิตากู้จริงทำจริงต้นฉบับหายรับฟังด้วยสำเนาได้นะครับและพอก็รับข้อเท็จจริงอีกว่าทำกู้จริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าการปิดอากรสแตมป์เนี่ยต้องปิดนะครับผมบอกแล้วว่าศาลฎีกาวิจัยว่าต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินจะด้วยวิธีปิดเองขอญาติศาลไปให้สมกรปิดให้เสียภาษีเงินเพิ่มมานะครับก็ต้องทำได้ก่อนศาลต้นตัดสินนะครับมีหลายคดีนะครับไปขอญาติปิดในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาศาลบอกมันเลยเวลาไปแล้วครับท่านทนายนะครับก็แก้คดีไปโดยบริบูรณ์เลยนะครับจากอากรสแตมป์แล้วปิดไม่บริบูรณ์กลับเป็นแพ้คดีโดยบริบูรณ์นะครับและการขีดค่าเนี่ยเดิมศาลได้เคร่งครัดว่าต้องลงวันเดือนปีด้วยนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยออกขีดค่าแล้วดูแล้วเนี่ยมันไม่อาจนำมาใช้ได้เพราะเจตนารมณ์คือไม่ต้องการให้มาใช้ซ้ำซ้อนเนี่ยเสียไปแล้วก็ต้องเสียแล้วจะมาเสียเอาฉวยโอกาสมาใช้อีกไหมถ้ามันขีดค่าลักษณะเห็นได้ชัดว่าไม่อาจนำมาใช้ได้อีกก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าขีดค่าแล้วนะครับทีนี้ใครเป็นผู้ขีดค่านะครับซึ่งจริงมันจะมีบัญญัติในกฎหมายว่าหน้าที่ใครเป็นคนขีดค่าคอนสแตมป์นะครับแต่ว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ว่าใครขีดค่านอกจากกฎหมายกำหนดก็ได้เพราะว่าการขีดค่าคอนสแตมป์ไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเรายกเว้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้นะครับและการปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะครับเฉพาะในคดีแพ่งนะครับที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ย เดิมมาศาลวินิจฉัยกลับไปกลับมาแต่ตอนหลังนะครับยุติแล้วว่าในคดีถ้าเอาสัญญาไปใช้ในคดีอาญาเนี่ยแม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะเช่นผมยกตัวอย่างคุณแหม่มนะครับไอ้เพื่อนยืมเงินไปก็มีสัญญากู้และเพื่อนก็จ่ายเช็คให้คุณแหม่มนะครับ1ล้านบาทปรากฏว่าเช็คพอถึงกำหนดที่ลงในเช็คคุณแหม่มเอาเช็คไปได้เก็บเงินธนาคารตามเช็คประเสริฐการจ่ายเงินก็ถือว่าผิดประบอเช็คคือออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ถูกกฎหมายปรากฏว่า คุณแหม่มลืมปิดอากรสแตมป์ก็ไปฟ้องคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือผู้ยืมเงินกระทำผิดฐานออกเช็คเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็คผิดประบอเช็คนะครับศาลฎีกาวิจัยว่าไอ้กรณีอย่างนี้สัญญาตัวนี้ถือว่าเป็นหลักฐานในหนังสือคือในองค์ประกอบของความผิดพ.ร.บ.เช็คออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับหนี้คุณแหม่มไอ้เขายืมจริงมีสัญญากู้ไหมพอมีมันสามารถฟ้องร้องได้ส่วนฟ้องร้องได้แล้วในคดีแพ่งเนี่ยฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยเกิดไม่ผิดอากรสแตมป์ในภายหลังก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่องค์ประกอบทางอาญาถือว่ามีสิทธิ์เป็นหนี้ที่มีจริง

0: สามารถบังคับได้กฎหมายเพราะได้มีการทำหลักฐานในหนังสือตราสารไว้ณขณะนั้นนะครับเอาไปฟ้องเนี่ยก็ถือใช้ได้เพราะเป็นเรื่องอาญาไม่จำเป็นต้องผิดอาคอนสแตมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแหม่มจะเอาสัญญาตัวเนี้ยพอไม่ได้เงินทางอาญาแล้วเนี่ยจำเลยติดคุกแล้วไม่ยอมจ่ายคุณแหม่มต้องไปฟ้องแพ่งนะครับตามสัญญากู้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยพอสัญญากู้ไปอยู่ในศาลแล้วเนี่ยคุณแหม่มรับคืนมาเพื่อฟ้องคดีแพ่งเนี่ยคุณแหม่มต้องไปสมัครก่อนนะครับจริงๆเราปิดเองก็ได้แต่ว่าก็จริงมันไปปรากฏในศาลอาญาว่าคุณแหม่มไม่เคยปิดมาก่อนจะปิดย้อนหลังเองจะมีปัญหาได้ก็ไปที่สมัครก่อนให้มีการปิดอคอนสแตมป์นะครับโดยเสียเงินเพิ่มเงินปรับเงินเพิ่มเนี่ยตามที่สมัครกำหนดและก็ขอต่อรองเงินเพิ่มได้ว่าอย่าปรับชั้นมากเกินไปนะชาวบ้านหลงลืมไม่เข้าใจเขาก็ยืดหยุ่นได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มาฟ้องแพ่งได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงข้อกฎหมายที่ผมบรรยายมาคำคืนนี้นะครับก็จบประมาณนี้ครับ
1: ค่ะแหมก็ชัดเจนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์เพราะฉะนั้น1ต้องไม่โง่ค่ะ2ต้องไม่งกนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมถูกต้องเลยครับ
1: เพื่อตัดปัญหาทุกชนิดทุกประเภทสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วก็อาจารย์หาเรื่องดีๆแบบนี้มาบรรยายให้พี่น้องได้ทราบแล้วมาขยายความรู้ของแหม่มนะคะเพื่อจะได้ทราบนะคะไปพร้อมๆกันกับพี่น้องนะคะครั้งนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์
0: ครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับรวมทั้งคุณแหม่มและทีมงานนะครับที่ห้องส่งด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งรู้ก็รักนะคะคุณชลัดขับร้องเป็นเพลงลารายการในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: BBQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cut News FM 100.5
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทนนานเหมือนนิทาน

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

แข็งขวัญรวยอ่อนเรียวแรงหลังรินล่ำลาคลาดจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคนเมื่อมองแล้วเมื่อไรจะมาห่วงหนักหนาว่าจะสาบสูญไต่แสงดาวกับใครกี่คนไปเพื่อจะหลุดพ้น

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ไทยเชฟเข้มข้นถึงครึ่ง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกชายบังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป็งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะ

ะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24 มีนา 2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27 กันยา 2511เวลา24 นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18 กุมภา 2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14 ธันวา 2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

0: ำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะคะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อ่ะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินค่ะ
1: อยู่นวมินวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ้ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอาใหม่ละเอาใหม่ละกลับมาคิดเรื่องตัวเองเถอะ
2: แล้วเป็นแล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอ้เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็มายุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช
1: ่ค่ะปอดเปิดแต่ไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: กุมภาสองหนึ่งสอง
1: วันพฤหัส
2: ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: ทนได้เขาเป็นคนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดด้วยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนอะไปเล่าอะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอะ
2: นั่นแหละ
1: ฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งนิ่งฟังนิ่งนิ่งเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขาจ้ะ
2: ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507

เวลา22นาฬิกาคุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะคำพูดค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใส

0: งของแมวตัวจริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวๆบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอ้โฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13 มกราคม 2518วันจันทร์เวลา6:20 นตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15 กันยา2528

ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะภาระอะไรเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้อืมไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่8มีนา22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

รู้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎร์ค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดี

อีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14กันยา2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะเราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

คนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะ

0: พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละน่ายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: อ๋อครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งครูหนึ่งสอนเป็นโนอยู่เหรอ
2: ครับลูกชายซ้อมเป็นโนอยู่ครับ
1: ทำไมถึง
2: เป็นครูผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อ๋ออยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วครับตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกับกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำคุณไว้ในน้ำใส่ไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมนิ่งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: คร
1: ับ แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณแบบเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
2: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
1: ตีห้าอ๋อมีหน้าล่ะแล้วแม่ครับแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
2: แม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นนุ่นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ้
2: ครับ
1: ก็ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
2: ครับ
1: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงแล้วยี่ลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนนี้ทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
2: ครับผม
1: พอมาปีนี้มันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าแม่งไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดี

0: เรืองฉาย
1: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่าๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา 7:00 นเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำนะในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07นี่ปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะคะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะ

มีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกหน่อยน้อยใจเขาเท่านั้นละจ้าอืมคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน